0: เทคโนโลยีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีภาคธุรกิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
1: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
0: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
5: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทั้งเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้ พื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ
3: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระหว่างมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจะตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
2: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
6: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
7: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสถ้าจะซื้อแบบเช็คก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
8: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
6: ด้านนางสาวปินันทิยา นันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก

0: ที่เครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะฟอเรสต์ทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
1: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาลูเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนี ขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์

0: เลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
1: นายมาราวีอามินุลลาชาลิฟหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกี4 Stock Ride ธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาวสต็อก 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิ่งเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18-21สิงหาคม2569 ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 ซม.และเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 ซม.และเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
3: 1 นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผล และหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
11: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในภัยหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ อร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เองเนี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับและก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
10: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
11: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของนิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทั้งนั้นสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
10: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
11: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทาง BOI ในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการขยายตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงแล้วทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1 ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วแล้วก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะริ่งข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ1คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI พิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับและก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
10: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
11: คือผมคิดจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับสามสถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4 ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับและนี่ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
11: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับและเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7 ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะ EV เรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ Form Farm to Tableแล้วครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนา
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
13: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
14: สองประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
13: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
14: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
13: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไร นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
17: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
16: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
18: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
16: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศภาภาครายงาน
19: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
21: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของ การออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
20: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่าโอทีค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
23: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
6: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่ พื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันศุกร์นะคะหลังเคารพธงชาติแบบนี้เจอกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการมองเชียงใหม่นะคะทั้งสาระน่ารู้ทั้งเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงขายครัวกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เจอกันในเช้าของวันจันทร์ที่สดใสค่ะวันจันทร์ที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังกับดิฉันพี่มนกันเดชชัยนะคะเดี๋ยวสักครู่คุณคมสันจะตามเข้ามาค่ะติดภารกิจเล็กน้อยเดี๋ยวตามกันเข้ามานะคะวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่สดใสค่ะที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าที่ไหนฝนตกฝนไม่ตกมีแบบโปรยปรายปริบปริบโปรยปรายเล่าสู่กันฟังได้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงของรายการมองเชียงใหม่ช่วงนี้เราไปตามกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงของ24ชั่วโมงนี้นะคะที่เราจะมาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ24ชั่วโมงนี้แล้วก็ทั้งอาทิตย์นี้ทั้งสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังค่ะงั้นเราไปเริ่มกันที่เรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือของเราเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ตอนบนของภาคเหนือเรารวมไปถึงประเทศลาวตอนบนกันด้วยนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะรายงานตัวได้เลยค่ะคุณคมสันมาแล้วว
1: ันนี้มากับรถติดนะตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่แม่ริมเป็นต้นมานะครับแล้วก็อาพีเขาพูดถึงอะไรละเรื่องฟ้าฝนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อาทิตย์นี้ก็มีแจ้งเตือนของฝนตกหนักด้วยนะครับหลากหลายพื้นที่นะช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นี่สำคัญมากนะครับในช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็ท่านรองผู้ว่าก็ได้ลงพื้นที
0: ่
1: นะครับไปติดตามเรื่องของกรณีน้ำป่าไหลหลากนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
0: วันเสาร์ก็ไม่ได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ในส่วนของพื้นที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นน้ำที่ตกจากบนดอยแล้วก็ไหลค่อนข้างจะแรงก็คือน้ำป่าไหลหลากแหละแต่ว่าไหลลงมาตามในส่วนของน้ำตก
1: นะคะมันตกเป็นจุดๆนะพี่เอมันไม่ได้ตกแบบทั่วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตกแค่บนดอย
0: เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อตอนนี้เนี่ยไปดูเรื่องของเชียงใหม่กันสักนิดหนึ่งสำหรับวันนี้คุณก็ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเราวันนี้25อำเภอมีฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะปริมาณฝนจะอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณ
1: ครับมาดูตลอดทั้งสัปดาห์สักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยโอ้ฝนมีฝนเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์นี้นะครับร้อยละ80ของพื้นที่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้นี่ฝนเยอะกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่สเตเบิลเลยที่ร้อยละ60ของพื้นที่แต่ว่าสัปดาห์นี้ขยับเพิ่มขึ้นครับเป็นร้อยละ70นะครับเกือบทุกวันส่วนอีก2วันอย่างที่บอกไปพฤหัสศุกร์ครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ80ของพื้นที่ซึ่งทางด้านอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่อง ของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือของเรานะครับในช่วงวันที่18ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ18ถึง21นะครับภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเราถ้าจะกระทบเนี่ยโอ้โหก็เชียงใหม่นี่โดนทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นฝนตกหนักเนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับวันที่18น่าจะเป็นอำเภอโซนเหนือนะครับเป็นอำเภอโซนเหนือ18 19นะครับ18 19แล้วก็20 21ใช่ไหมครับพี่เอ๋โดนทุกวันแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่น่าจะเป็น3อำเภอโซนเหนือ
0: จะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะวันนี้17เนาะ18พรุ่งนี้เนี่ยเชียงใหม่เราเนี่ย3อำเภอโซนเหนือเนี่ยจะฝนปานกลางนะอยู่ที่ประมาณ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรแต่ว่าไปหนักจริงๆเนี่ยดิฉันเห็นสีส้มในวันที่19สิงหาคม2569อันนี้ดิฉันดูจากกราฟิกค่ะคุณผู้ฟังเป็นสีส้มนะคะในพื้นที่โซนเหนืออย่างที่คุณคมสันบอกเลยแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับวันที่19น่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนของอำเภอแม่อายทั้งแม่อายทั้งฝางทั้งชัยปราการค่ะคุณ
1: ครับ
0: ปริมาณฝนเนี่ยถึง 125.1 จนถึง250มิลลิเมตรนะคุณผู้ฟังสำหรับ19สิงหาคมในอำเภอทางโซนเหนือค่ะแล้วก็น่าจะเป็นที่อำเภอเวียงแหงอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับฝนหนักค่ะคุณก็คือสีส้มปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 จนถึง125มิลลิเมตรค่ะ
1: ก็ถ้าเป็นเวียงแหงเนี่ยมีฝนหนักอยู่1วันใช่ไหมครับ19
0: ใช่ใช่มั้ยคุณ19
1: แต่ว่าถ้าเป็นอำเภอโซนเหนือถ้า3อำเภอน้ำจะไม่ค่อยได้ลงมาที่เชียงใหม่นะครับจะเป็นถ้า3อำเภอโซนเหนือนะจะไหลไปทางเชียงรายไปลงน้ำกกนะครับแต่ของเราถ้าจะมีผลกับน้ำปิงเนี่ยจะเป็นเวียงแหงเชียงดาวไม่แตงนะครับเนี่ยก็จะทำให้น้ำทางต้นน้ำถ้าเป็นต้นน้ำปิงกับต้นน้ำไม่แตงนะครับพี่จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นช่วงนี้แหละฮะ19
0: คือจริงแล้ว18พรุ่งนี้เนี่ยฝ่าแม่อายฝางชัยประการ3อำเภอโซนเหนือเนี่ยนะคะฝนตกปานกลางนะพอ19แล้วเนี่ยแม่อายกับฝางเนี่ยฝนหนักเลยเป็
1: นส
0: ี
1: แดง
0: แล้วก็ชัยประการเป็นสีส้มก็คือฝนหนักแหละหนักมากกันหนักนะคะคือปริมาณคือเยอะก็คือฝนหนักมากก็คือ 125.1 จนถึง250มิลลิเมตรแต่ว่าที่หนักสุดๆเลยก็คือต้องเกิน250มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ว่าวันที่วันพุธก็จะมีในส่วนของสีส้ม2อำเภอคือชัยปราการกับเวียงแหงที่ดิฉันพูดถึงเมื่อสักครู่ส่วน20นะคะ20ก็จะกลายเป็นอำเภอฝางจะเป็นสีส้มส่วนอำเภอแม่อายเนี่ยจะเป็นสีเหลืองละแล้วก็จะเป็นสีเหลืองค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ว่าวันที่20เนี่ยกลับกลายเป็นว่าอำเภอทางโซนใต้คุณที่ติดกับทางแม่ฮ่องสอนจะมีเรื่องของฝนหนักมากนะ 125.1 จนถึง250มิลลิเมตรเช่นเดียวกันอันนี้ดูจากกราฟิกที่มีการคาดหมายนะคะคุณผู้ฟัง
1: มันจะเป็นทางโซนอมก๋อยนะครับอมก๋อยแล้วก็น่าจะเป็นฮอดนะครับ
0: ใช่คุณไปทั้งฮอดทั้งแม่แจ่มทั้งเนี้ยถ้าที่ฉันดูจากกราฟิกไม่ผิดนะ
1: จริงๆแล้วที่จะเป็นห่วงก็คือสายเหนือ3อำเภอสายเหนือคือพอมีฝนตกหนักวันที่19พี่เอแต่ว่าอันนี้เราต้องมีการดูกันเป็นวันต่อวันเนาะด
0: ู
1: วันต่อวันอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับคือเป็นห่วงก็คือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มเพราะว่าฝนตกแช่อย่างพี่เอไปถ้าเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของฝนสะสมเนี่ยก็จะอาจทำให้ดินมันอ่อนตัวพี่เอ๋จุดไหนที่เคยมีดินสไลด์อย่างฝางกับแม่อายเนาะในรอบปีที่ผ่านมาหรือปีก่อนๆ ก็จะเป็นประสบปัญหาเรื่องของดินสไลด
0: ์ค่ะ
1: นะครับถ้าฝนตกเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปก็คืออย่างที่บอกไว้คือสีแดงนี่มัน 125.1
0: ใช่ค่ะ
1: ถึง250นะครับ
0: 20ระวังทางแม่แจ่มนะแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนา
1: แล้วก็จะดูสายเหนือมีสายใต้ด้วย
0: ใช่มีสายใต้ด้วยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมาไล่เรียงเอาแล้วแต่แต่ละวัน
1: แต่ละวัน
0: น
1: ะครับ
0: มาไล่เรียงใหม่เพราะว่าอันนี้ให้ดูถึงภาพรวม
1: อันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศ7โมงเช้าวันนี้วันที่7นะครับเดี๋ยวก็รอดูกันเป็นรายวันเนาะ วันต่อวัน
0: ใช่ค่ะวันต่อวันว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะแต่ว่านี่ก็คือเป็นการพยากรณ์เมื่อเช้าวันนี้เองแต่ว่าพยากรณ์จนถึงวันที่20ก็ดูให้จนถึงวันที่20ก็พยายามจะแจ้งเตือนก่อนว่าที่ไหนเนี่ยมีการคาดหมายเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะอยู่ในโซนสีแดงแต่ว่ายังไม่มีโซนสีม่วงนะมีแค่ส้มกับแดงสำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราค่ะอ่ะงั้นเราไปดูทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงก่อนเนาะคุณเนาะเดี๋ยวค่อยไปติดตามข่าวสารค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายมาสวัสดีครับ2คนเสียงดีทักทายเราเป็นสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาด้วยนะคะคุณวารินค่ะทักทายมาสวัสดีมีความสุขนะคะเช้านี้ฟ้าแจ้งจางปางเลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกับคุณสิริพรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือค่ะเพจที่สนับสนุนเรื่องราวข่าวสารให้เราในทุกๆเช้านะคะทักเราทักทายเรามาเช้านี้บอกทักเจ้านะคะคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอุ้มม่วนมีสาระมากๆครับขอบพระคุณค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกันคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสมชายบอกว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางบรรยากาศปลอดโปร่งดีนะคะน้องต้นน้ำปรมินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุรินทร์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มมานะยิ้มทักทายเช้าวันจันทร์ค่ะคุณสาธรทักทายมาบอกว่าที่นนทบุรีตอนนี้อยู่นนทบุรีค่ะทักทายมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ย30องศาฝนไม่ตกด้วยแต่ว่า PM 2.5 ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเราขอบพระคุณค่ะคุณสุทธิศักดิ์ค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับเช้านี้อากาศยังดีไม่มีฝนจากพยากรณ์อากาศสัปดาห์นี้ฝนมากทางตอนเหนือของเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังแถวฝางเชียงดาวชัยปราการนี่คือต้นน้ำนะคะก็ต้นน้ำบางส่วนที่จะมาในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณอุบลรัตน์ค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าผู้ดำเนินรายการอากาศเช้านี้นะคะก็อากาศดีค่ะคุณแต่ว่าช่วงหลังเที่ยงไปจะอบอ้าวชอบรายการนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณโสพลส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะเช่นเดียวกับคุณสุคนค่ะทักทายมาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีเหลืองมาเป็นกำลังใจค่ะทักทายเราสวัสดีเจ้าคุณโสพลค่ะทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองหนุ่มสาวข่าวมองเชียงใหม่ค่ะทักทายคุณโสพลและทุกท่านด้วยนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการเดียวเราจะมาติดตามกันในเรื่องของข่าวสารแล้วก็จะกลับมาทักทายอีกหนึ่งรอบ FC ท่านใดยังไม่ได้รายงานตัวรายงานตัวด้วยนะเรามากันครบแล้วนะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวนะเหมือนจะขาดสาย
0: สาย
1: ดอยสะเก็ดนะครับหายไปสองแล้วจะเกิดหายไปสองเลย
0: กุ้มกระลุม
1: กุ้ม
0: กระลุมอยู่กับฮะ
1: วันนี้น่าจะกุ้มกระลุมยังไม่ได้นะ
0: ฮอนค่ะไปติดตามข่าวสารในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนครับกรณีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองอย่างที่บอกไปนะครับยาวไปจนถึงวันที่21กันเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ PA แนะนำให้นะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเปิดหรือปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กไฟขณะร่างกายเปียกชื้นข้อควรปฏิบัติก็คือถอดปลั๊กนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งานทุกครั้งหากพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดเสาไฟล้มให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้เรื่องของฟ้าฝนนะครับต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะศูนย์อุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับหากพบเห็นอย่างที่บอกไปนะครับอุปกรณ์จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดช่วงนี้ถ้าฝนตกหนักนะครับก็จะมีเรื่องของต้นไม้ล้มทับสายไฟ รือว่าเกี่ยวสายไฟทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างนะครับได้รับผลกระทบอย่าเข้าใกล้นะครับกรณีพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารจากเรื่องของ PEA นะคะงั้นเราไปต่อกันสักนิดกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันค่ะเดี๋ยวกลับมาจะได้มาคุยข่าวกันเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของอื่นๆกันยาวๆแล้วก็เรื่องที่เราไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มมาด้วยนะคะได้มาหลายเรื่องเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้ไปติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2546คือกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นโดยไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าเด็กคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กและห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือละเลยไม่ให้การดูแลที่จำเป็นแก่เด็กพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและปลัดอำเภอมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถเข้าไปดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงรวมถึงมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กได้โดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2547แทนที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับก่อนหน้าและยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กอีกด้วยความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กก็คือช่วยป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรงการถูกแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้งหรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายจึงได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็กนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมโดยการกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกฎหมายนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากหรือด้อยโอกาสโดยกำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในสังคมที่จะถกเถียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเองการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการความคิดและจิตใจและเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรมาตรฐานขั้นต่ำนี้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคตบทบาทสำคัญของคนในสังคมเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กคือการร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กอย่างใกล้ชิดพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักความอบอุ่นและดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามวัยชุมชนควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นห้องสมุดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กทุกคนสามารถแจ้งสายด่วน1300หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทันท่วงที

0: นี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวคุณนะคะจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินเป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะคุณก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็กกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใกล้ตัวค่ะปรึกษาปัญหาเรื่องของกฎหมายได้กับ1157นะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์มีกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีในอีก30กว่าอำเภอที่อยู่ห่างไกลในตัวเมืองนะคะก็สามารถไปปรึกษาได้หรือ1157อย่างที่บอกสามารถปรึกษาได้เลยค่ะในทุกเรื่องกฎหมายใกล้ตัวเราค่ะคุณผู้ฟังอ่ะไปพูดคุยกันในเรื่องของการแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่งคุณอย่างที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนเนาะ
1: ครับ
0: ก็ในช่วงนี้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ต้องบอกว่าบ้านเราอ่ะจะมีเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของฝนตกหนักอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงอ่ะนะคะว่าในอำเภอทางโซนเหนือจะมีเรื่องของฝนฟ้าแต่ว่าในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักบนยอดดอยและก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของต้องบอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น้ำตกแม่สาเนาะคุณ
1: ที่น้ำตกแม่สาก็จริงๆแล้วถ้าฝนตกอย่างที่เราไปไม่แจ่มมาพี่เอ๋
0: ค
1: ือพอฝนตกบนดอยเนี่ยข้างล่างอ่ะเราอาจจะไม่รู้สึกว่าฝนตกก็ยังแดดแผ่แล
0: ่
1: แต่ฝนตกบนดอยแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยหลากลงมาท่วมในพื้นที่ด้านล่างนะครับก็ยังเคราะห์ดีนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เจ้าที่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บางท่านก็เจ็บเล็กน้อยนะครับที่นำส่งโรงพยาบาลก็มีการปฐมพยาบาลกันไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพอหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็วางมาตรการในการที่จะแจ้งเตือนภัยนะครับเรื่องระบบการแจ้งเตือนภัยโดยเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายศิวกรบัวป้องนะครับพร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมนะครับก็ได้ลงพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำตกแม่สานะครับตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมนอกจากนี้ก็จะมีน้ำตกตัดหมอกด้วยนะครับที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ในช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับเสาร์ที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็ถือว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใกล้ตัวเมืองแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตัดหมอกโดยมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยให้การต้อนรับแล้วก็นำตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการมุ่งเน้นไปที่การยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมสั่งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็พร้อมใช้งานตลอดเวลาทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็ได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวนะครับก็ตั้งแต่วันที่15นะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ขอแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงที่ประกาศปิดเนี่ยห้ามมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งช่วงนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังท่องเที่ยวได้ปกตินะครับในช่วงฤดูฝนแต่นะครับโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็สังเกตความผิดปกติของธรรมชาติรอบตัวอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นถ้าเที่ยวน้ำตกนี่ก็เป็นเรื่องของสีน้ำนะครับสีน้ำที่มีสีขุ่นขึ้นหรือมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองท่านก็ได้มีข้อสั่งการนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็เน้นย้ำให้ปฏิบัติการดังนี้ครับทั้งหมดท่านผู้ว่าก็มีข้อสั่งการเนี่ยอยู่7ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือให้ติดตามสภาพอากาศนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารเตรียมความพร้อม เรื่องของทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจสถานที่สำคัญแล้วก็การบริหารจัดการน้ำควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัยรวมถึงการกักเก็บไว้ช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ด้วยหรือว่าหน้าแล้งที่จะถึงนี้นะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงนะครับท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดวางมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอหากเกิดสาธารณภัยให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีนะครับหากต้องการความช่วยเหลือนะครับโทรได้เลยนะครับ1784สายด่วนนิรภัยครับอันนี้จำไว้ง่ายเลยเพิ่มอีกหนึ่งสายด่วนในช่วงนี้
0: นอกจากมี1129 PA Contact Center นะคะจากเรื่องของไฟฟ้าก็คือจริงๆแล้วถ้ามีเรื่องของไฟดับต้นไม้ล้มทับสายไฟอันนี้ต้อง1129นะคุณผู้ฟังอย่าไปแบบอย่าไปทำเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสายไฟที่ต้นไม้ล้มทับนั้นเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงหรือเปล่านะต้องเรามาระวังความปลอดภัยก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องค่ะ1129 PA Contact Center เรื่องของไฟนะคะส่วนเรื่องของสาธารณภัยประสานได้กับ1784ปภตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนนอกจากเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วเรื่องของดินโคลนถล่มคุณอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภัยที่จะมาในช่วงของฤดูฝนหลังจากที่ฝนตกหนักลงมาหลายๆวันติดกันคุณดินเขาก็จะอุ้มน้ำไว้หนักพอสมควรหลังจากนั้นก็จะเกิดดินสไลด์ดินโคลนถล่มอย่างเช่นที่เราไปกันที่แม่แจ่มคุณระหว่างเส้นทางเราก็จะเห็นดินสไลด์ลงมานะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นกับปิดขวางเส้นทางการเดินทางแต่ว่าก็เริ่มเห็นที่จะมีดินสไลด์เพราะฉะนั้นเรื่องของดินโคลนถล่มแลนด์สไลด์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงของที่เราไปกันที่ช่วงสุดสัปดาห์ค่ะวันศุกร์กับวันเสาร์เราไปราชการกันที่อำเภอแม่แจ่มคุณเราไปดูกันหลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของผ้าสิ้น
1: ผ้าสิ้นตีนจก
0: นะคะ
1: แล้วก็เรื่องของสมุนไพรนะครับเอ๊ะที่แม่แจ่มเขามีสมุนไพรเรื่องของช่วงเป็นหวัดนะครับช่วงเป็นหวัดก็คือยาแก้ไอนะครับขับเสมหะเขาก็มีสมุนไพรด้วยนะครับที่แม่แจ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรยาแก้ไอน้ำฝางนะครับรวมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมนะครับก็คือนาขั้นบันไดนะครับป่าบงเปียงนะป่าบงเปียงบอยไม้งองูนะป่าบงเปียงนะครับที่ตอนนี้กำลังเขียวขจีเลยนะครับซึ่งที่แม่แจ่มเนี่ยเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์สำหรับท่านใดที่อาจจะไปท่องเที่ยวที่แม่แจ่มนะครับนอกจากกิจกรรมไปดูเรื่องของผ้าสิ้นตีนจกแล้วไปดูวิถีชีวิตนะครับก็ไปดูรุ่นคุณแม่ๆเนาะที่เขาเรียกอะไรทอผ้า
0: ใช่ค่ะ
1: ทอผ้ากันอยู่ผ้าเขามีกี่ลายนะ
0: จริงๆแล้วของลายแบบโบราณของแม่แจ่มเนี่ย16ลาย
1: 16ลาย
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็จะมีลายที่อาจจะเป็นใน
1: แต่แขนงออกไป
0: แต่แขนงออกไปอีกนะคะแล้วก็เลยไปเลยคุยถามว่าได้มีการทอผ้าลายขอพระราชทานไหมแม่บอกว่ามีทออยู่นะคะก็มีหลายลายก็มีการแตกแขนงไปแต่ว่าลายโบราณของแม่แจ่มเนี่ยมีทั้งหมด16ลายด้วยกันแล้วก็สวยงามมากคุณแล้วแบบเห็นการทอแล้วแบบโอ้โหก็ถามแม่ว่าผืนนึงเนี่ยแม่ใช้เวลาทอนานไหมเดือนกว่าๆต่อถ้าทำทุกวัน
1: ครับจะบอกว่าการทอผ้าของแม่แจ่มเนี่ยอาจจะแปลกจากที่อื่นนะครับแปลกยังไงฮะเขาทอผ้ากลับด้านพี่เอ๋
0: ใช่
1: ลายคือลายจะอยู่ด้านล่างลายที่เห็น
0: แต
1: ่เวลาทอเหมือนทอด้านใน
0: ใช
1: ่ถ้าสังเกตคือเวลานุ่งผ้าถุงเขาจะทอจากด้านในนะครับคือคนทอจะไม่เห็นลาย
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: คือต้องแบบจำเอาว่าจะแบบ ต้องขึ้นอ๋อฉันก็ไม่รู้ละคุณอ่ะนะขึ้นฉันก็ไปยืนเล็งอยู่
1: โหเส้นมีตั้งกี่เส้นนะเส้นได้นะครับแล้วก็เห็นคุณแม่เขาก็ดึงขึ้นมาเขาบอกแล้วจำได้ยังไงบอกโอ้โหสอนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญากันมาโอ้โหผมก็เพิ่งรู้ว่าเขามีการที่แม่แจ่มไปทอผ้ากลับด้านลายอะกลับด้าน
0: แล้วแม่บอกว่าตอนสมัยเด็กๆอะไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบจะเรียนง่ายใช่แม
1: ่
0: คือญาติอุ้ยอะไรเงี้ยดูคือแบบพอถัดอะไรนะทอผิดก็หยิกแล้วคุณลืม
1: หยิก
0: แกนนะคะก็อีกหนึ่งเรื่องที่ไปตามกันมาก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีการลงไปสอบถามลงไปสำรวจกันก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มก็บอกว่าก็คือไม่ได้รับสิทธิ์หลายท่านเลยก็คือตอนนี้มาร้องมาขออุทธรณ์
1: ก็วันที่เราไปก็ถือเป็นโอกาสดีนะพี่เพราะว่าวันที่เราไปจะมีการเขาเรียกว่าทบทวนสิทธ
0: ิ์
1: ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ
0: ของหมู่บ้าน
1: ของหมู่บ้านที่สารประชาคมด้วยนะครับก็มีการยื่นทบทวนสิทธิ์อย่างที่บอกไปคือหลายท่านเนี่ยรอบที่ผ่านมานะครับที่อาจจะติดเรื่องของการครอบครองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าอาจจะติดปัญหาอย่างอื่นนะครับก็มีการให้บริการนะครับที่สาราประชาคมหมู่บ้านเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านในรอบแรกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็ได้ไปสอบถามเนาะเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐหรือว่านโยบายรัฐข้ออื่นๆนะครับหลายๆท่านก็จะได้รับทราบโดยเฉพาะเรื่องของจะมีเสียงตามสาย
0: ครับ
1: แล้วก็มีการประชุมของหมู่บ้าน
0: ใช่ของผู้ใหญ่บ้านของผู้นำชุมชนกำนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแจ้งเรื่องราวนะคะงั้นช่วงนี้ขออนุญาตชวนเที่ยว2กิจกรรมสั้นๆเลยแล้วกันคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ค่ะมีกิจกรรมมีงานนะคะเชียงใหม่ GI Next 2026ค่ะจัดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันพรุ่งนี้14-18สิงหาคม2569ที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีในเรื่องของการรวบรวมสินค้าเด่นของจังหวัดเชียงใหม่มาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายกว่า20คูหาหรือ20ร้านเลยค่ะครอบคลุมทั้งสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงสินค้า GI รายใหม่อาทิเรื่องของกาแฟอินทนนท์ที่อยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนในอนาคตพร้อมจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเจรจาการค้ามีการจับคู่ธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายตลาดแล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่นะคะอย่างที่บอกกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปร่วมชมช็อปแล้วก็ชิมสินค้าอัตลักษณ์ก็สินค้า GI คุณภาพของเชียงใหม่พร้อมสัมผัสเสน่ห์แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ภายในงานเชียงใหม่ GI Next นะคะ2026ค่ะที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะตลอดจัดช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยจนถึงช่วงวันที่23ค่ะคุณนะคะสำหรับกิจกรรมนาริสไซแอนด์วีค2026หรือว่าสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์สำหรับคนรักดวงดาวค่ะซึ่งสดร.หรือว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยกำหนดจัดงานนาริสไซแอนด์วีค2026สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2569ตั้งแต่วันนี้คุณ17จนถึง23สิงหาคม2569เขาจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ5แห่งด้วยกันที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมาขอนแก่นฉะเชิงเทราแล้วก็สงขลาค่ะตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นกันเลยทีเดียวค่ะคุณก็มีกิจกรรมมากมายนะคะมีการชมท้องฟ้าจำลองมีเรื่องของภาพยนตร์ดาราศาสตร์ระบบฟูโดมดิจิทัลสนุกกับนิทรรศการดาราศาสตร์แบบอินเทอร์แอคทีฟพร้อมพาเรทกิจกรรมเวิร์กช็อปนะแล้วก็ไฮไลท์ปีนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของครั้งแรกของไทยสู่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ทำความรู้จักกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยค่ะ CE7 Mat ที่จะติดตั้งไปกับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในคร ครงการช้างเอ๋อ7นะคะภายใต้โครงการสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ค่ะเป็น1ใน7เครื่องมือวิทยาศาสตร์จากนานาชาติที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมภารกิจนี้ค่ะก็ถือว่าซึ่งช้างเอ๋อนะคุณยานช้างเอ๋อเนี่ยเขาจะปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันที่24สิงหาคม2569นี้แหละคุณ
1: โอ้ยไม่กี่วันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ปล่อยช้างเอ๋อแล้วนะคะ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยค่ะคุณ
1: ครับ
0: 8นาฬิกา56นาทีขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังอีก1รอบนะคะ
1: มีเพิ่มเติมไหมฮะ
0: เดี๋ยวฉันขออนุญาตเข้าไปดูสักนิดนึง เหมือนจะเห็นจะมีเห็นเพิ่มเติมเข้ามา
1: ใครยังกุมกระลุมตื่นได้แล้ว
0: นะคะกุมกระลุมตื่นก่อนฮะมีเข้ามาด้วยนะคะคุณป้าพันนี FC จากดอยสะเก็ดบอกว่านอนเล่นยีบไปสาวมัดผมหน้าหักเจ้านะบอกว่าคุณน่ะล่นเข้ารายการ
1: ท่านเห็น
0: ล่นเข้ารายการนะคะคุณคัทคัลเลอร์ส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมานะคะคุณสุคนบอกว่าสิ้นตีนจกแม่แจ่มมี3ลายใส่ฟอนต์เล็บสวยงามเจ้าโอ้อันนี
1: ้สะสม
0: สะสมนะคะ3ลายคุณน้อยสุปราณีส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการดิฉันเห็นเท่านี้นะคะน่าจะมีเท่านี้ด้วยขออนุญาตแอบดูแอบดูอีกสักนิดหนึ่ง
1: เพราะว่าต้องมีแอบดูด้วยนะครับ
0: แอบดูด้วยอีกหนึ่งเครื่องนะคะมีเท่านี้8นาฬิกา57นาทีแล้วนะคะอย่าลืมเที่ยวงานในส่วนของ
1: เชียงใหม่ GI Snake นะครับมีถึงวันพรุ่งนี้นะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: วันนี้พรุ่งนี้จริงๆถ้าไปพรุ่งนี้นะจะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาขี้เกียจเก็บของกลับอ่ะพี่เอ
0: ๋
1: ได้ของลดราคาแน่นอนนะครับจะมีลดแลกแจกแถมนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดไม่ทันวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้นะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต
0: ใช่แต่เราต้องไปวันนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราไปพรุ่งเราจะไม่ทัน เราต้องไปวันนี้ เพราะเรามีสัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องของผ้าตีนจก
1: ถ้าไปวันนี้เนี่ยก็คือมีโอกาสได้เลือกไงพี่เอ๋แต่ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีโอกาสเลือกแล้วนะ
0: นะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันในรายการมองเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระมัดระวังฟังการแจ้งเตือนนะคะของทางราชการด้วยเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่บ้านเรา18ถึง20สิงหาคม2569ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการแจ้งเตือนอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงไหมในพื้นที่ที่เราพูดถึงในช่วงต้นของรายการสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนที่กำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเครงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิง ด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10: นายศิราศรีเมฆชยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
7: ซยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569เป็นวันที่เริ่มต้นทำงานกันในรอบสัปดาห์นี้ของคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการเลือกสรรเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังพร้อมกับงานเพลงเพราะๆที่เลือกสรรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยแน่นอนนะคะเราฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยผ่านในชั่วโมงนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการค่ะรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะก็จะนำเรื่องราวข่าวสารทั่วไปรวมถึงข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำต่อเนื่องในทุกเช้า9:10 นโดยประมาณจนถึง10:00 นค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันหลายๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของรายละเอียดความคืบหน้านะคะในเรื่องของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์กันไปกี่รายนะคะแล้วก็มีอะไรที่จะต้องดำเนินการต่อนะคะวันนี้ติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้แน่นอนแล้วก็รวมถึงเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจอีกหลายๆเรื่องค่ะคุณผู้ฟังติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลานี้รับรองว่าคุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารมากมายผ่านในชั่วโมงนี้กันค่ะพักกันสักครู่ฟังเพลงที่สบายอกสบายใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะ

ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็จะกลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของโฆษกรัฐบาลนั้นได้มีการเผยค่ะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมวันนี้นำมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนางสาวรัชดาธนาดีเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนแล้วก็การทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15 สิงหาคม 2569ค่ะพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2 สิงหาคม 2569ค่ะซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ8แสนคนค่ะซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคุณผู้ฟังส่วนการทบทวนสิทธิ์ผู้ยังมีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทบทวนสิทธิ์แล้ว 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐนะคะช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนแล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนใครยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์กันในวันที่1 ตุลาคม 2569นะขออภัยด้วยในช่วงเวลานี้ในเมืองไทยบ้านเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐนะคะแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาออนไลน์นะคะปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบต่อประชาชนโดยนอกจากปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลก็ยังมุ่งทำให้ประชาชนนั้นสามารถป้องกันตนเองแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาแล้วต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือว่ารั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือว่าบัญชีปลอมเนี่ยนะคะตลอดจนปัญหาจากการซื้อขายแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐนั้นมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานค่ะทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนบางกรณีไม่รู้ว่าจะ
เริ่มต้นอย่างไรนะคะจึงจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางค่ะล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการที่จะแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดทั้งนี้ค่ะปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดสะสมแอปทางรัฐ 45,900 ขออภัยนะคะ 49,545,109 คนค่ะซึ่งในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะเชื่อมต่อไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานรวบรวมไว้เป็นระบบเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้กับประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆให้ง่ายขึ้นนะคะเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อค่ะซึ่งปัจจุบันเริ่มเชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านของภัยไซเบอร์แล้วก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเช่นไลน์ปลอมนะคะเว็บไซต์ปลอมการเรียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์แล้วก็ Facebook ปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหานะคะการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจผิดกฎหมายแล้วก็ปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะขณะที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบันรองรับการติดตามในเรื่องของการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนได้แจ้งความออนไลน์ไปไว้แล้วในระยะต่อไปก็จะรองรับการแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแจ้งรัฐเนี่ยนะคะได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปนะคะก็คือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบกับเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็ต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานนั่นเองนะคะรวมถึงเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ไขปัญหาจากภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้นค่ะนะคะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการเห็นก็คือประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐได้โดยไม่ต้องคอยที่จะจำหมายเลขสายด่วนส่วนหน้าที่รัฐคือทำให้เรื่องนั้นไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ได้ง่ายและก็เร็วที่สุดค่ะในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบรับแจ้งของหน่วยงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงนะคะได้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้รัฐบาลเห็นภาพรวมของปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญค่ะทั้งประเภทของปัญหาพื้นที่เกิดเหตุความถี่แล้วก็แนวโน้มของปัญหาที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาจัดลำดับความสำคัญวางมาตรการแก้ไขติดตามผลแล้วก็ตรวจจับปัญหาที่อาจจะขยายวงกว้างได้เร็วขึ้นนะคะนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้เราคุยกันยาวนิดนึงนะแต่ว่าพร้อมที่จะได้นำเสนองานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงท้ายๆของรายการค่ะแล้วก็วันนี้แน่นอนว่าเตรียมเพลงเพราะๆมาฝากกับคุณผู้ฟังมากมายเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขกับวันทำงานของคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้เป็นวันทำงานที่อยากจะให้ทุกคนสดชื่น
จ่มใสสดใสกับวันแรกของการทำงานในรอบสัปดาห์ของคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการค่ะ

ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการในช่วงเวลานี้นะคะก็หวังว่างานเพลงทุกเพลงนะคะจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นชื่นชอบนะคะเป็นงานเพลงในแนวของอมตะลูกทุ่งที่จะถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างแหละนะคะคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยชอบมากนะคะชอบมากที่จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้ถึงแม้ว่าจะฟังบางเพลงเนี่ยบ่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ยังถูกใจอยู่ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะกับคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กันและกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเราฟังรายการเมืองไทยบ้านเรารายการนี้กันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโดยวันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็ศุกร์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการก็จะเลือกสรรงานเพลงในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันส่วนวันพุธนะคุณผู้ฟังวันพุธในช่วงเวลาเดียวกันนี้คุณผู้ฟังจะได้ติดตามการส่งข่าวคราวการพูดคุยจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ของวันพุธก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนค่ะรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะรับรู้เรื่องราวข่าวสารความคืบหน้าจากสำนักงานประกันสังคมก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะในช่วงเวลานี้ในวันพุธนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีงานเพลงอีกหนึ่งแนวอาจจะเป็นแนวของเพลงสตริงเก่านะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการฟังเพลงค่ะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการจะล่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารใดบ้างให้คุณผู้ฟังได้ติดตามก็เรียนเชิญให้เชิญชวนได้ติดตามกันนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์พร้อมสร้างโอกาสให้กับไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหารของกองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนพริกนาฏขวัญแสนโศกรายงาน
1: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
9: นางสาวลลิดาเพลิดมีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและออกการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตสันติการแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: รายการคุณของแผ่นดินตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์2คลื่นความถี่ที่เราจะเจอกันนะคะ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัชสุขิประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเทิดพระเกียรติบทเพลงเฉลิมพระเกียรติและรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ก็เหมือนการเรียนทั้งหลายเป็นการสมมติสถานการณ์มันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องออกไปติดตามไปศึกษาแล้วมันอยู่ที่ตัวเองที่จะต้องศึกษาว่าอะไรคือถูกอะไรคือไม่ถูกยิ่งก็ถูกไม่ถูกคืออะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลานี้มีข้อมูลข่าวสารก็มีเรื่องของการเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะทางกองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทางกองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะโดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีคุณผู้ฟังคะชื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอเนกชาตะผู้ชงคะแปลว่างูหลากหลายชนิดซึ่งสอดคล้องกับรูปขนเรือที่ลงลักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากคำภาษาสันสกฤตคือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกันกับนาคะหรือที่ประเทศไทยของเราเรียกว่านาคเป็นเทพในฮินดูปกรณัมปรัมปราบางครั้งก็ปรากฏในพระพุทธศาสนาด้วยนาคที่เป็นเทพหรือทิพยนาคเป็นตัวแทนแห่งพลังอำนาจความรอบรู้และความอุดมสมบูรณ์เทพเจ้าหลายองค์ของศาสนาฮินดูโยงใหญ่กับนาคหรือที่ปรากฏในรูปร่างของงูหรืองูเทพเช่นพระวิษณุบรรทมบนพญานาคอนันตะหรือเสสัตนาคทอดตัวอยู่เหนือแผ่นน้ำรูปแบบของงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมากที่หัวเรือเช่นนี้น่าจะหมายถึงนาคที่มีจำนวนนับพันซึ่งเป็นเหล่าบรรดานาคที่กำเนิดจากมหาฤาษีกัสสยปะและนางกัทธรุนาคเหล่านี้อาศัยอยู่ในโลกบาดาลเรียกว่านาคโลกแปลว่าโลกของนาคทั้งหลายตามปรากฏในคัมภีร์ปุราณะเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในปีพุทธศักราช2411ถึง2453ลำเรือภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงหัวเรือลงรักปิดทองลายรถน้ำเป็นรูปนาคตัวเล็กๆจำนวนมากตอนกลางลำเรือมีราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องหรือเปลื้องพระชดามหากฐินของพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จขึ้นหรือลงเรือพระที่นั่งอีกลำเรือมีความยาว 45.67 เมตรกว้าง 2.91 เมตรลึกถึงท้องเรือ91เซนติเมตรกินน้ำลึก46เซนติเมตรน้ำหนัก 7.7 ตันกำลังพลประกอบด้วยฝีพาย61คนในเรือ2คนในท้าย2คนคนถือธงท้าย1คนพลสัญญาณ1คนคนถือฉัตร7คนคนขานยาว1คนคนขานยาวทำหน้าที่ในการร้องขานเพลงเรือ
โดยฝีพายจะร้องเห่เรือพร้อมกันไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่นๆค่ะและสำหรับในวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าก็ได้ประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำนะคะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าซึ่งจะมีการฝึกซ้อมย่อยจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมวันจันทร์นี้ค่ะ17สิงหาคมก็ทางกรุงเทพนะคะก็จะมีเส้นทางเรื่องของการปิดการจราจรและในส่วนของเรือลำเลียงก็ได้ขอความร่วมมือเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายซึ่งในเส้นทางดังกล่าวก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเนื่องจากว่าจะมีการฝึกซ้อมย่อยก็เชื่อว่าจะมีประชาชนค่ะที่จะก็ไปร่วมสังเกตนะคะเฝ้าคอยชมเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยในจุดที่สามารถรับชมได้

และสำหรับในช่วงนี้ค่ะทางรายการขอเชิญคุณผู้ฟังรับชมสารคดี1เสียงเหขาน 2,000 แรงพายตอนสร้างภูมิคุ้มกันเสริมความพร้อมสู่ภารกิจอันทรงเกียรติจากกองทัพเรือขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ุกจังหวะของฝีพายเริ่มต้นจากสุขภาพที่แข็งแรงการรับวัคซีนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลโดยกรมแพทย์ทหารเรือจึงมีความใส่ใจด้านสุขภาพของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี
1: เจ้าหน้าที่จะทำการให้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและตรวจอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นเพื่อการให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละรายทุกขั้นตอนได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจเพื่อสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการให้บริการเจ้าหน้าที่ดำเนินการเตรียมวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพวัคซีนทุกขวดได้รับการตรวจสอบชนิดวันหมดอายุและปริมาณอย่างละเอียดก่อนดูดยาเข้ากระบอกฉีดอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์พร้อมสำหรับให้บริการอย่างปลอดภัยเมื่อทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการฉีดวัคซีนด้วยความนุ่มนวลและเป็นมิตรพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายรอยยิ้มและความมั่นใจของผู้ใช้บริการคือภาพสะท้อนของการดูแลที่เปี่ยมด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้ทุกคนได้รับการป้องกันอย่างมั่นใจและพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่หลังรับวัคซีนผู้รับบริการจะพักสังเกตอาการตามระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะติดตามอาการพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองหลังการฉีดวัคซีนรวมถึงมอบเอกสารข้อมูลและตอบข้อซักถามเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
0: ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจของทุกคนสุขภาพที่แข็งแรงคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภารกิจเพราะเบื้องหลังความสำเร็จของทุกหน้าที่ล้วนเริ่มต้นจากการดูแลบุคลากรอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทุกภารกิจเดินหน้าด้วยความมั่นคงปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพเพราะนี่คืออีกหนึ่งภารกิจเพื่อความพร้อมของทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวาสถาปัตยกรรมสยามสารคดีที่นำเสนอภูมิปัญญาศิลปกรรมและหัวใจของผู้คนที่ร่วมกันสืบสานมรดกสยามครับทุกภารกิจของการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีล้วนมีจุดเริ่มต้นที่หลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นวันนี้ผมอยู่ที่ประตูน้ำซึ่งเป็นจุดที่จะนำเรือและกำลังพลออกไปสู่การซ้อมการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีครับวันนี้เราอยู่กับหัวหน้าแผนกเรือราชพิธีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมว่าที่นาวาโทสุรเทพจำลองประโคนหัวหน้าแผนกเรือและพิธีครับ
0: ครับหัวหน้าครับประตูน้ำแห่งนี้สังเกตเห็นว่ามันมีความแคบมาก
1: ครับ
0: ทำไมมันถึงแคบได้ขนาดนี้ครับ
1: ครับก็หลายคนสงสัยนะครับสอบถามมากันเยอะมากว่าเรือและพิธีเนี่ยนะเวลาเอาออกเนี่ยเอาออกทางไหนอะไรยังไงนะครับผมก็บอกว่ามีประตูน้ำเนี่ยประตูน้ำเล็กๆนี่เหรอเอาสามารถที่จะนำเรือออกได้นำเรือออกได้ครับปกติแล้วนะครับเรือเราเนี่ยมีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรเก้าสิบนะครับประตูน้ำของเราเนี่ยเราทำเพียงพอนะครับกับตัวเรือนะครับโดยประตูน้ำเนี่ยนะครับกว้าง3เมตรนะครับเดิมทีเนี่ยครับในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยปูนะครับขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ประตูน้ำนี่แคบลงอีกเข้ามาอีกนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตร90นะครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับ2เมตร90
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเรือกว้างเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนเรือเนี่ยกว้างเมตร90
0: เรือลำที่กว้างที่สุดคือเมตร90
1: ใช่ครับ
0: อันนี้2เมตร90
1: ถ้าเป็นเรือลูกสัตว์ก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร50ครับ
0: แล้วอันนี้ครับมันมีท่อน้ําอะไรเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคมั้ยครับ
1: ไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาเรือออกได้เราทดลองมาแล้วครับ
0: ระดับน้ำที่เราสังเกตครับเวลาจะปล่อยเรือออกได้ระดับน้ำจะต้องสูงประมาณไหนคร
1: ับ ระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณ150-140เนี่ยประมาณเนี้ย
0: 150นี่มันต่ำมากอย่างนี้ออกได้ไหมครับเนี่ยระดับที่เรา
1: ไม่ได้
0: เรือยังออก
1: ไม่ได้ตอนนี้เรือยังออกไม่ได้
0: เราจะต้องขึ้นมาถึงระดับ150
1: 150
0: ถึงจะนำเรือออกไปได
1: ้ครับ
0: แค่ประตูน้ำแห่งนี้จะไม่ใช่ส่วนที่ประชาชนทั่วไปจะได้มาเห็นแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการนำเรือออกไปสู่ภายนอกเพื่อเตรียมการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีครับเบื้องหลังความสง่างามของขบวนเรือพระราชพิธีคือการเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนและประตูน้ำแห่งนี้คือกลไกสำคัญที่จะนำเรือออกไปจัดรูปขบวนเรือได้อย่างปลอดภัยครับในตอนต่อไปผมจะพาไปชมการปฏิบัติภารกิจจริงในการนำเรือออกจากประตูน้ำสู่คลองบางกอกน้อยและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อปฏิบัติการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในนาวาสถาปัตยกรรมสยามเพราะทุกชิ้นงานมีคุณค่าและทุกหน้าที่ล้วนมีความหมายแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 1510
1: เลือกขาดแคลนต้องการเร่งด่วน
0: โทร1510
1: ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
0: ้โทร1510
1: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
0: โทร1510
1: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
0: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
3: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมผ่านงานประณีตศิลป์การแสดงโขนและเรื่องราวของพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะงานศิลปาชีพซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำรงรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติค่ะซึ่งก็ดำเนินการประควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือไทยจากรุ่นสู่รุ่นเป็นรากฐานสำคัญของการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปสำหรับคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าท่านใดที่จะเดินทางไปทางกรุงเทพแล้วก็สนใจที่อยากจะเข้าไปชมเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ก็มีบริการนะคะรถรับส่งฟรีวันละ1รอบเส้นทางพระบรมมหาราชวังสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคมค่ะยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับท่านที่สนใจเผื่อว่าถ้ามีเวลาเราเดินทางไปทางกรุงเทพนะคะน่าสนใจมากๆและหมดเวลาของรายการคุณของแผ่นดินแล้วดิฉันละดารัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่รับฟังข่าวจากทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ติดตามรายการต่อไปเชียงใหม่สเตชั่นกับปอประสนียพรค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลอนกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสม
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงค้างของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดพิจารณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
10: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอต้มมือ
7: ลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุก
10: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
13: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
12: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
13: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมง งน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มเข้มมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมผลกลัวย้ายตี้เลย
12: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
13: แน่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: คนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
15: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยทักทายกันที่053-276-7-93ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่เดี๋ยวจะมีบทเพลงที่แนะนำเข้ามาจากสันปะตองด้วยนะคะบทเพลงปาฏิหาริย์ของคุณกบทรงสิทธิ์ค่ะ

ยังคงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่21สิงหาคมขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนะคะรวมถึงวางแผนการเดินทางถ้าไปไกลๆหรือว่าไม่คุ้นชินกับเส้นทางเราควรที่จะสำรวจเส้นทางไว้ก่อนนะคะเช็ครถเช็คคนให้พร้อมแล้วก็เมาไม่ขับกันด้วย

ีข่าวสารเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์แล้วก็มีการสกัดบัญชีม้าคริปโตย้ำเตือนประชาชนเช็คให้ชัดอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนเสี่ยงที่จะมีการหลอกให้มีการเปิดบัญชีด้วยนะคะหรือจะมีการเน้นการป้องกันเกี่ยวกับการสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินหรือว่าการปิดกั้นช่องทางการสื่อสารของมิจฉาชีพซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเข้าไปสำรวจไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะโดยที่ตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนหลายช่องทางด้วยการเรื่องของการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งก็สามารถมีการเข้าไปให้ข้อมูลนะคะหรือไปประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีการร่วมมือกับทางคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของทางเทคโนโลยีนะคะอาศัยช่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานด้านการปกครองท้องถิ่นกระจายข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนในวงกว้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยใช้กลหลอกลวงหลายรูปแบบเลยทั้งแชร์ลูกโซ่หลอกให้ลงทุนในทรัพย์สินดิจิทัลไปจนถึงส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลใช้คำว่าโฆษณาค่ะผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะใช้เอกสารปลอมก็มีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เร่งให้เหยื่อตัดสินใจก็เลยขอแจ้งเตือนประชาชนให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือว่าโอนนะคะไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมแล้วก็ไม่หลงเชื่อเพราะว่าภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าภาพความสำเร็จหากมีการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกลต.โทร1207แล้วกด22นะคะหรือตอนนี้ทางภาครัฐเองก็เตรียมช่องทางในการรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟิวเจอร์ต่างๆก็คือที่มีชื่อว่าแจ้งรัฐนะคะบนแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งตอนนี้เรื่องของการปราบปรามเนี่ยเป็นการปราบปรามเชิงลุกนะคะสกัดกั้นบัญชีม้าคริปโตกว่า 62,516 บัญชีก็ย้ำเตือนนะคะว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนไม่หลงเชื่อโฆษณาที่มีค่าตอบแทนสูงแล้วก็มีการลงทุนไปด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz หลากหลายกิจกรรมมาตรการโครงการที่น่าสนใจรวมถึงบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางสันป่าตองหรือเมื่อกี้ทางหลังตรงหางดงแล้วก็ตรงโลตัสรวมโชคด้วยนะคะแล้วก็มีที่หางดงบอกว่าหมุนคลื่น สวทเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะคะไม่หมุนไปคลื่นไหนเลยก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็มีหลากหลายรายการที่ทางสวทเชียงใหม่ได้มีการนำเสนอนะคะทั้งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมแล้วก็บทเพลงของแต่ละรายการกันด้วยค่ะบอกว่าเมื่อกี้กำลังขุดหนอไปด้วยน้องหมาก็อยู่ข้างๆนะคะฟังเพลงฟังรายการไปด้วยขอแนะนำบทเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยมาด้วยนะคะบทเพลงอะไรก็ได้อย่างไรเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะคะก็มีข้อมูลต่างๆรวมถึงตอนนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการหลายมาตรการเลยที่เรื่องของการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ EV นะคะปกป้องแรงงานไทยที่จะมีการสร้างสนามแข่งที่เท่าเทียมแล้วก็วางรากฐานเศรษฐกิจให้เติบโตซึ่งตอนนี้เนี่ยในยุคที่เทคโนโลยียานยนต์กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประเทศไทยที่ตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตกำลังเดินหน้าครั้งสำคัญเลยเพื่อปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากการจ้างงานแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการนะคะซึ่งตอนนี้เองทางกระทรวงการคลังก็มีการมอบนโยบายเร่งด่วนนะคะให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้คือจะมีความการเข้าไปดูเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้แต้มต่อแก่ค่ารถยนต์ที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานจ้างแรงงานคนไทยแล้วก็ใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนภายในประเทศก็จะมีการพิจารณาปรับลดอัตราภาษีสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศทั้งค่ายรถยนต์รายเดิมรายใหม่ตลอดจนครอบคลุมถึงยานยนต์ทุกประเภทนะคะทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้า EV เพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกสร้างความสมดุลป้องกันการทุ่มตลาดเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีกรอบความตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า FTA กับหลายประเทศเลยทำให้อัตราภาษีศุลกากรในการนำเข้ารถยนต์บางส่วนเป็น 0% ไม่สามารถใช้กำแพงภาษีศุลกากรมาสกัดการทะลักของสินค้าราคาถูกได้เหมือนบางประเภทนะคะก็คือแนวคิดนี้ก็จะมีการถอดบทเรียนจากความสำเร็จของมาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าตั้งแต่บาทแรกของกรมศุลกากรที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2569นะคะแล้วก็จะมีการรุกตลาดต่างประเทศดึงดูดการลงทุนใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีการดูเกี่ยวกับมิติทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ยังมีโจทย์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ภาคส่วนต่างๆมองว่าต้องเตรียมรับมือควบคู่ไปด้วยกันแล้วโดยเฉพาะการบริหารจัดการแบตเตอรี่หมดอายุในอนาคตนะคะเพราะเป็นห่วงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเกี่ยวกับแบตเตอรี่นั่นเองและก้าวต่อไปเพื่อแรงงานไทยแล้วก็เศรษฐกิจชาตินะคะก็จะมีการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องตัวเลขของทางภาษีแล้วก็จัดเก็บรายได้รัฐเท่านั้นนะคะแต่คือนโยบายแห่งความใส่ใจก็คือรักษางานของคนไทยสกัดกั้นการย้ายฐานการผลิตสนับสนุนการจ้างแรงงานในประเทศยกระดับเทคโนโลยีดึงดูดการลงทุนใหม่ๆพร้อมที่จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่สร้างความมั่นคงในระยะยาวหมุนเวียนรายได้แล้วก็สร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วประเทศด้วยนะคะก็เป็นการขับเคลื่อนที่จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นแล้วก็เป็นธรรมนะคะสำหรับนักลงทุนแล้วก็เป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่แข็งแกร่งในเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
4: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะมีความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 76% เตือนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.3 ล้านคนคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกประมาณ 800,000 คนนะคะให้เร่งยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็คือยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4.4 ล้านคนค่ะคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ประมาณ 4.9 ล้านคนนะคะก็ให้รีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนภายในวันที่31สิงหาคมทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังที่จะเร่งอำนวยความสะดวกในทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงแล้วก็ทันตามกำหนดด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่ตอนนี้มีการยืนยันผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 76% นะคะวันนี้มีข้อมูลต่างๆรวมถึงบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามาถ้ายังไงเปิดยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะเปิดในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามตลอดทุกช่วงเวลารายการของทางสวทเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3-0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน 6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้หรือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ10ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงจากการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนได้นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมหลักการการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรการยกระดับมูลค่าสินค้าธุรกิจพลังงานและการค้าปลีกนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยมีเป้าหมายขยายตลาดนักท่องเที่ยวและเพิ่มการเชื่อมโยงเที่ยวบินระหว่างไทยกับทั้ง2 ประเทศส่วนด้านความมั่นคงจะหารือการปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับนานาชาติ
3: อันนี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง

0: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
1: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkokโดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทย ดยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
3: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องนี้มันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
4: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
5: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐกลับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นต่างไตรมาสก่อนหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ12ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
6: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงคงต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
5: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อ

0: และความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
1: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกจุดของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
4: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณสินเป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
5: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งในพื้น

0: ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเกรงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพลุควันเคร่งให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพลุควันเคร่งให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพลุควันเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
2: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้ควดเคร่งในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คนทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพลุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
4: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยากขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ ไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค
5: ่
1: ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17-27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรตคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิสันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลเปิดเผยว่านายคุสเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
6: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
1: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติมทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนาม Prince Priority Stadium เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3-0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา 20:00 นฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอิตาลี2-0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 22:30 น.ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกดาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8 นักตบสาวไทยยู17คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีฑาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า6-10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกำธรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novice Women Runabout Spark Stockกบลวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอะเบาท์ 2,000 สตอกเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาหวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรนัทฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 18 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มเกล้าโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรวงอกสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Computer Vision Syndrome เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้าและพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับจบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
14: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการ สบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสาระสุขภาพดีๆนำมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังในวันนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่เราจะเจอกันด้วยสาระสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันตรงนี้แล้วเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

เดี๋ยวนี้นะคะคนส่วนใหญ่นะเขาเป็นเบาหวานชนิดที่2กันมากค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะของการเป็นเบาหวานนั้นก็มาจากพฤติกรรมการทานแล้วก็การใช้ชีวิตที่ส่งผลทำให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นนะคะแต่อย่าลืมว่าร่างกายของเราก็จะเสื่อมตามอายุด้วยการทำงานของตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินไว้คือเขาจะผลิตอินซูลินไว้ดูแลระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติก็สามารถที่จะเสื่อมถอยตามอายุของเราได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เบาหวานนั้นเข้ามากล้ำกลายชีวิตของเราเราก็ต้องดูแลตัวเราให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ก็คือคนที่ชอบทานแป้งและน้ำตาลค่ะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลนั้นเป็นตัวการหลักเลยนะคะที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลส่วนหนึ่งนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมันอิสระแล้วก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเขาไปใช้งานได้ทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าใช้งานไม่หมดก็จะกลายเป็นกรดไขมันที่สะสมอยู่ในเลือดเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะยังรวมไปถึงผู้ที่เหนื่อยนิ่งด้วยนะคะก็คือคนที่ไม่ค่อยขยับร่างกายสักเท่าไหร่และยิ่งอายุมากขึ้นระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็มีแต่จะเสื่อมถอยลงคนที่ขาดกิจกรรมทางกายหรือว่าไม่ออกกำลังกายแน่นอนว่าก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้ง่ายยิ่งคนที่ชอบทานแป้งและน้ำตาลเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้มากขึ้นผู้ที่สูบบุหรี่แล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกันค่ะการสูบบุหรี่นั้นเขาทำให้การทำงานของอินซูลินนั้นลดลงได้เช่นเดียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถทำให้ตับอ่อนนั้นสร้างอินซูลินลดลงคนที่อ้วนลงพุงด้วยนะคะปกติแล้วไขมันส่วนเกินจะถูกย่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรดไขมันอิสระกับกลูโคสในร่างกายให้นำไปใช้เป็นพลังงานนะคะแต่ถ้าไขมันส่วนเกินมากเกินไปก็จะไปสะสมอยู่ในช่องท้องของเรามากขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปเกาะที่ผนังเซลล์ทำให้เกาะจนหนาขึ้นนะคะอินซูลินจึงพาเอากลูโคสผ่านเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนน้ำตาลที่เข้าเซลล์ไม่ได้ก็จะตกค้างอยู่ในกระแสเลือดค่ะทำให้ตับอ่อนนั้นต้องผลิตอินซูลินมาดูดซึมน้ำตาลในเลือดและเมื่อตับอ่อนทำงานไม่ไหวเขาเสื่อมถอยลงนะคะก็สามารถทำให้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ได้เราจึงไม่ควรปล่อยให้น้ำหนักตัวนั้นมากเกินไปหรือว่าเป็นคนที่อ้วนลงพุงด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องเตือนตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็คือในส่วนของความเครียดค่ะความเครียดนั้นทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนหลายชนิดนะคะรวมถึงฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับน้ำตาลซึ่งทำงานตรงกันข้ามเลยกับฮอร์โมนอินซูลินถ้าหากว่าฮอร์โมนเพิ่มน้ำตาลมีมากขึ้นระดับน้ำตาลก็จะสูงตามไปด้วยทำให้เป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกันและผู้ที่พักผ่อนน้อยการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็นอนตื่นสายตื่นผิดเวลานอนผิดเวลาสามารถทำให้ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกตินะคะแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานของตับอ่อนในการที่จะผลิตอินซูลินเราจึงควรพักผ่อนให้สัมพันธ์กับนาฬิกาชีวภาพก็คือการเข้านอนในช่วง3ทุ่มนะคะนอนให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงประการสุดท้ายนั่นคือในเรื่องของกรรมพันธุ์ค่ะผู้ที่มีประวัติว่าคนในครอบครัวคือคนสายตรงนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะที่เป็นโรคเบาหวานอาจจะมีความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เรานั้นเป็น

หวานได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะต้องดูแลตนเองในเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายด้วยนะคะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้เรียกว่าตามใจปากของเรามากเกินไปรวมถึงพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะที่จะส่งผลทำให้เรานั้นเป็นโรคเบาหวานได้บางคนมองแค่ว่าคนที่เป็นเบาหวานต้องชอบทานหวานเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่จะเปลี่ยนตัวเราทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละค่ะทำให้นะคะเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้ฉะนั้นก็ลดหวานลดโรคได้เช่นเดียวกันลดความเครียดก็ลดโรคได้เช่นเดียวกันนะคะขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งรวมถึงในเรื่องของการลดการสูบบุหรี่รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันค่ะ

ใครที่ชอบเป็นตะคริวในตอนกลางคืนหรือว่าเป็นบ่อยๆฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งการเป็นตะคริวบ่อยๆนั้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่คุณไม่ควรมองข้ามค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางสสส.นะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังซึ่งทั้งนี้ค่ะสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเรากำลังขาดความสมดุลของน้ำเกลือแร่แล้วก็พลังงานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เกิดตะคริวนั่นก็คือ 1. กล้ามเนื้อของเราทำงานหนักหรือว่าเกร็งค้างนานเกินไปพบได้ในผู้ที่ออกกำลังกายหรือว่าเดินมากๆค่ะแต่ว่าไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่านอนพักคือนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำให้เซลล์กล้ามเนื้อนั้นถูกเป็นการสูญเสียพลังงานแล้วก็เกลือแร่จนทำให้เกิดการเกร็งแน่นแบบเฉียบพลันค่ะสาเหตุต่อมาคือผู้ที่ดื่มน้ำน้อยแล้วก็เหงื่อออกมากน้ำในร่างกายของเรานะคะเขามีบทบาทสำคัญในการที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์ค่ะเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำแล้วก็แร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นโซเดียมหรือว่าโพแทสเซียมก็ตามความสมดุลนั้นจะเสียไปส่งผลทำให้เรานั้นเกิดตะคริวได้ง่ายค่ะและยังรวมไปถึงผู้ที่ขาดแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะแมกนีเซียมเพราะว่าแมกนีเซียมนะคะเขามีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเราคลายตัวค่ะส่วนแคลเซียมนั้นช่วยทำให้หดตัวถ้าหากว่าเราขาดแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะหดแต่คลายไม่ออกจึงมักจะเกิดตะคริวในขณะที่เรานอนในช่วงตอนกลางคืนค่ะส่วนผู้ที่อยู่ในท่าเดิมนานๆเกินไปก็เช่นเดียวกันทำให้เกิดตะคริวได้นะคะเช่นคนที่ยืนนานหรือว่านั่งนานๆก็ทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไม่ดีกล้ามเนื้อจะขาดออกซิเจนแล้วก็ปล่อยในส่วนของกรดแลคติกออกมาส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเกร็งค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่มักเป็นตะคริวในตอนกลางคืนมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อนั้นลดการเคลื่อนไหวเลือดไหลเวียนช้าลงอีกทั้งอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงในช่วงตอนกลางคืนด้วยนะคะทำให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดอาการเกร็งได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีการป้องกันก็คือควรเริ่มจากการดูแลตนเองในเรื่องง่ายอย่างเช่นเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนพักผ่อนให้เพียงพอเสริมแร่ธาตุจำเป็นอย่างเช่นแมกนีเซียมนะคะจะช่วยคลายกล้ามเนื้อและก็ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและนอกจากนี้นะคะเราควรจะใส่ใจแม้ว่าเป็นเพียงเรื่องของเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันด้วยค่ะไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้านะคะกลายเป็นเรื่องปกติร่างกายของเราก็จะตอบแทนเราในเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

สำหรับช่วงนี้จะมาแนะนำผักที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งทานทุกวันก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าขอให้มีความหลากหลายด้วยนะคะทานให้สลับกันไปในแต่ละชนิดของอาหารค่ะซึ่งผักที่จะช่วยนะคะในเรื่องของการต้านมะเร็งได้ดีนะคะก็เป็นข้อมูลจากนายแพทย์เจตหรือว่าคุณหมอเจตนั่นเองนะคะก็ได้นำข้อมูลดีมาแชร์ต่อๆกันนะคะคุณหมอได้แนะนำถึงผักชนิดหนึ่งก็คือบรอกโคลีนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นของผักตระกูลกะหล่ำนะคะบรอกโคลีนั้นถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดผักต้านมะเร็งอย่างแท้จริงเพราะว่าช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับค่ะยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งแล้วก็ยังส่งเสริมทำให้เซลล์มะเร็งนั้นตายได้ด้วยนะคะลดความเสี่ยงได้ทั้งมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งเต้านมค่ะเวลาทานคุณหมอบอกว่าให้ปรุงสุกแบบเร็วๆอย่างเช่นการนึ่งหรือว่าการผัดด้วยไฟอ่อนๆค่ะเพื่อที่จะรักษาสารที่ชื่อว่าซัลโฟราเฟนไว้ให้มากที่สุดซึ่งเขามีอยู่ในบรอกโคลีนั่นเองต่อมาก็คือมะเขือเทศค่ะหลายคนจะเข้าใจว่าไลโคปีนในมะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระแค่ช่วยบำรุงผิวพรรณเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ข้อดีที่มากกว่านั้นก็คือในกลุ่มของแคโรทีนอยด์นี่แหละค่ะเขามีงานวิจัยด้วยที่รับรองว่าแคโรทีนอยด์นั้นมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหารแนะนำให้ทำอาหารทานนะคะจะช่วยให้ไลโคปีนนั้นถูกปล่อยออกมาแล้วก็ดูดซึมเข้าร่างกายได้มากกว่าการทานแบบดิบซึ่งเราเคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วเราก็เคยพูดกันบ่อยครั้งด้วยในเรื่องของมะเขือเทศคือเขาให้ปรุงสุกต้องโดนความร้อนค่ะไลโคปีนจะถูกปล่อยออกมาได้มากกว่าการทานแบบผลสดนะคะไปต่อกันที่แครอทค่ะแครอทนั้นเป็นอีกหนึ่งผักนะคะที่คุณหมอบอกว่าอยากให้ทานทุกวันเพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลายชนิดด้วยนอกจากนี้ยังมีสารสำคัญนั่นคือสารที่ชื่อว่าฟอนคาริโนนนะคะสารชนิดนี้มีคุณสมบัติต่อต้านเซลล์มะเร็งโดยตรงโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คุณหมอแนะนำก็คือคะน้าคะน้าเป็นผักใบเขียวที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีสารที่ชื่อว่ากลูโคซิโนเลตนะคะเราเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆมีผักหลายชนิดที่มีสารชนิดนี้อยู่คือในบรอกโคลีก็มีเช่นเดียวกันสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการขับสารพิษในตับแล้วก็ไปยับยั้งการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปกติให้เป็นเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่ทานคะน้าเป็นประจำจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งปอดแต่แนะนำด้วยนะคะว่าขอให้ล้างให้สะอาดด้วยสุดท้ายก็คือขมิ้นชันค่ะขมิ้นที่อยู่ตามแกงที่เราทานนะคะเขาจะมีสารที่ชื่อว่าเคอร์คิวมินอยู่ใช่ไหมคะเขามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบในระดับเซลล์แล้วก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งหลายชนิดอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมค่ะควรทานคู่กับอาหารที่มีไขมันดีแล้วก็เติมพริกไทยไปเล็กน้อยค่ะจะทำให้ร่างกายนั้นดูดซึมเคอร์คิวมินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้คุณหมอยังย้ำด้วยนะคะว่าการทานผักให้มีความหลากสีในทุกๆวันจะดีต่อเราค่ะถ้าปรุงสุกพอดีนะคะแต่อย่าทานแค่ผักเพียงอย่างเดียวการออกกำลังกายนอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพองดของมันของหวานแล้วก็ถ้าหากว่าทำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อเรื่องของมะเร็งได้แล้วก็ช่วยตับขับสารพิษนะคะรูปร่างก็จะดีหัวใจของเราก็จะดีเช่นเดียวกันนี่เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเจตนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟัง
เดี๋ยวเราฟังเพลงกันสักครู่กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ที่ภาพปลอมได้แพร่ไปอย่างรวดเร็วนะคะที่บอกว่าภาพปลอมนั่นคือเป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นการสร้างขึ้นมานะคะสายตาของคนที่ดูแล้วรู้ทันสื่อก็คือจะช่วยปกป้องเราได้ดีที่สุดการที่เรารู้ทันนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถที่จะสร้างอารมณ์ความเข้าใจหรือแม้แต่ข่าวปลอมได้ในพริบตาเลยทีเดียวนะคะมาดูวิธีการแยกภาพจริงจากภาพที่สร้างด้วย AI กันสักนิดหนึ่งค่ะดูในส่วนของอวัยวะนะคะที่ผิดธรรมชาติภาพ AI มักจะมีนิ้วที่เกินแล้วก็บิดเบี้ยวหรือว่ามีข้อต่อที่ผิดรูปเช่นมือมี6นิ้วนะคะซ้อนกันอยู่ฟันที่มามากเกินไปหรือว่าเล็บที่ไม่สมมาตรนั่นเองรวมถึงดูในส่วนของตัวอักษรและป้ายผิดที่ผิดปกติไปนะคะภาพ AI ตัวอักษรมักจะกลับด้านอ่านไม่ออกหรือว่าไม่มีความหมาย AI ไม่เข้าใจบริบทการสร้างข้อความซีเป็นข้อความจริงนะคะรวมถึงแสงเงาไม่สมเหตุสมผลค่ะเงานั้นตกผิดทิศผิดทางแสงก็ไม่สอดคล้องกับฉากจริงเช่นแสงมาจากข้างเดียวแต่เงานั้นกระจัดกระจายหลายทิศทางเลยนะคะมาดูในส่วนของใบหน้าใบหน้าจะไม่สมจริงอย่างผิดธรรมชาติเช่นฟันซ้อนกันดวงตาไม่เท่ากันผิวเงามากเกินไปซึ่ง AI นั้นไม่สามารถที่จะจับรายละเอียดของใบหน้าได้นะคะสัดส่วนแล้วก็ฉากหลังนั้นจะเพี้ยนวัตถุนั้นจะผิดสเกลกันไปหมดเลยนะคะการหลอมรวมวัตถุไม่ควรเชื่อมต่อกันหรือว่าพื้นหลังนั้นซ้อนกันเช่นบ้านโตเกินไปเมื่อเทียบกับคนนะคะสายกระเป๋าที่รวมกันกับเสื้อหรือว่าฉากกลางแจ้งมีภาพซ้ำกันซ้อนกันอย่างเห็นชัดเจนฉะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันสื่อที่สร้างออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถแยกได้ว่าอันไหนคือภาพจริงอันไหนคือภาพปลอมใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็สามารถที่จะสร้างภาพได้เสมือนจริงบางท่านอาจจะดูไม่ออกไม่สามารถที่จะสังเกตนะคะก็อาจจะเชื่อในสิ่งที่เขานั้นได้เผยแพร่ออกมาด้วยฉะนั้นนะคะเราควรดูถึงวิธีการแยกจากภาพจริงกับภาพที่สร้างด้วย AI ให้ออกจากกันได้นะเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงเชื่อกับสิ่งที่เขาอาจจะเผยแพร่ในสิ่งที่สร้างเป็นข่าวปลอมขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่น

0: หนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุญญารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัดแต่ต่อมาทายาทได้เข้ามาทวงสิทธิ์คืนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าจังหวัดได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยทางวัดได้นำหลักฐานยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านสามารถดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบตามกฎหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจันจิรางามนุรักษ์สวทขอนแก่นรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกริบิยาซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการและกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่

0: การข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่นลัว
3: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
5: ที่วิจารวิออกคอลุ
6: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง่
1: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาปากันนะครับในช่วงบ่ายของวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นของการทำงานในสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ต่างรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตุยนะครับซึ่งในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นี้นะครับในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศฉบับที่2นะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับในวันที่18สิงหาคม2569ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและก็ตากนะครับวันที่19สิงหาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์วันที่20ถึง21สิงหาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับนี่ก็เป็นประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคม2569เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับซึ่งทางปภ.นะครับก็ได้มีการแจ้ง39จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับก็ได้มีการแจ้งนะครับว่า39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางคือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและก็ภูเก็ตเฝ้าระวังในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีข้อสั่งการนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มคือทุกหน่วยงานนะครับปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินขออภัยนะครับปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและก็เน้นย้ำเรื่องของการดำเนินการนะครับก็คือมีการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่วมอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มและก็แจ้งเตือนประชาชนคือทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่คือปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจและก็สถานที่สำคัญนะครับบริหารจัดการน้ำควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัยรวมถึงการกักเก็บไว้ในช่วงของฤดูแล้งตุยนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำ

ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำหลอดนะครับแล้วก็จะเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อสามารถรองรับผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและก็เพียงพอหากเกิดสาธารณภัยก็ให้เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของแผนเผชิญเหตุนะครับในช่วงที่สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้ถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแปร่และจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของสภาพอากาศนำคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแท้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแท้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตี @PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตื้อหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เรื่องเห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแห่งหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงาน แต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการพูดกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของงานเชียงใหม่ GI Next 2026เพื่อที่จะยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลนะครับซึ่งทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเจริญจวนห่วมงานเชียงใหม่ GI Next 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สินค้าคุณภาพโดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่และก็สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัตลักษณ์และก็สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นตีหูจักอย่างแพร่หลายพร้อมส่งเสริมการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดในระดับสากลซึ่งก็มีการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่18สิงหาคม2569ที่ลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับซึ่งภายในงานก็จะมีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใจตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและก็ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับสากลสำหรับสินค้าร่มบ่อสร้างคือแก่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดซึ่งเป็นแห่งหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานและก็สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสินค้า GI ของจังหวัดเชียงใหม่ตัวเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการรวบรวมสินค้าเด่นของจังหวัดเชียงใหม่มาจัดแสดงและก็จำหน่ายกว่าสาวคูหาครอบคลุมทั้งสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงสินค้า GI รายใหม่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟอินทนนท์ที่อยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนในอนาคตพร้อมการทำกิจกรรมเชื่อมโยงเจรจาการค้าและก็การจับคู่ธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายตลาดและก่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการจิงใหม่ตุ๋ยนะครับซึ่งทางจังหวัดจิงใหม่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมชมชิมช็อปสินค้าอัตลักษณ์และก่อสินค้า GI คุณภาพของจิงใหม่พร้อมสัมผัสเสน่ห์และก่อภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้งานจิงใหม่ GI Next 2026ระหว่างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคม2569ที่ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมุทบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการเชิญชวนใช้แอปพลิเคชันแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเพื่อที่จะแจ้งปัญหาออนไลน์ในการเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐคือเป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดทั้งนี้นะครับปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดสะสมแอปพลิเคชันทางรัฐจำนวน49,545,109 คนในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและก็ให้รายละเอียดว่าเกิดอย่างขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนของแจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมกันไว้เป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้กับประชาชนได้เข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องหู้ก่อนว่าไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนะครับปัจจุบันนะครับก็มีการเชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์และก็ออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือว่าแอบอ้างบนโลกออนไลน์และก็เฟซบุ๊กปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือเพจผิดกฎหมายและก็ปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบันก็มีการรองรับการติดตามเรื่องและก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนได้แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วนะครับและก็ในระยะต่อไปก็จะมีการรองรับการรับแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้านไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติ เบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกลนครอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานและอำเภอโคกศรีสุพรรณนอกจากนี้ยังพบการจดทะเบียนข้ามเขตมาจากจังหวัดชลบุรีโดยใช้ที่ตั้งในจังหวัดสกลนครจึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งตรวจสอบบ้านและสถานที่ตั้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันการนำสิทธิประชาชนไปใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบ
11: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงกำหนดภารกิจและบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
5: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่าย
7: รายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการคุยสบายยามบ่ายกับแจงอลิสาเปียงตั้งกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่และเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรวมไปถึงบทเพลงเพราะๆค่ะวันนี้เป็นของคิวเพลงสตริงนะคะตั้งแต่ยุค90ก็สามารถขอกันเข้ามาทักทายกันเข้ามาได้0532767093ค่ะคุณผู้ฟังทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ PRDEE ค่ะหรือช่องทางต่อๆนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์กันอยู่ก็ขอเพลงกันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันค่ะ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 KHz และ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่วงยามบ่ายแบบนี้ก่อนที่จะเลิกงานฟังเพลงเพราะๆสตริงยุค90ไปพร้อมๆกันกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะก็คงยังต้องแจ้งเตือนในช่วงนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ปภ.ก็ได้แจ้งเตือนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังจะต้องเดินทางไปในเส้นทางไหนที่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันก็อาจจะชะลอการเดินทางเลื่อนการเดินทางหรือตรวจเช็คความพร้อมของเส้นทางว่าสามารถเดินทางได้หรือไม่นะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767993ค่ะช่วงนี้มีการจัดงานโอท็อปขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศค่ะก็ไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและเช่นเดียวกันนะคะของจังหวัดเชียงใหม่โอท็อปเชียงใหม่ของเราสุดปังมากๆคุณผู้ฟังพี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปเชียงใหม่ของเรานะคะสร้างรายได้ยอดจำหน่ายสะสมทะลุ33,500,000 บาทไปแล้วสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะโดยข้อมูลนี้จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะในการนำผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จำนวน117รายเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางด้านของท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านนิตพลัดวรรณคำก็ได้เปิดเผยว่าการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตลอดทั้ง9วันได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยในวันสุดท้ายของงานสามารถทำยอดจำหน่ายได้ถึง 5,21,720 บาทค่ะส่งผลให้ยอดจำหน่ายสะสมตลอดทั้งงาน9วัน117ผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ทะลุ 33,587,721 บาทค่ะสำหรับกลุ่มสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดก็ได้แก่ประเภทของบูธโซนต่างๆนะคะประเภทผ้าเครื่องแต่งกายผู้ประกอบการที่ได้มียอดสะสมสูงสุดนะคะยอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็คือพิมพ์จุฑาค่ะยอดสะสมกว่า2ล้านบาทนะคะจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปลายไทยเครื่องเงินก็ยอดจำหน่ายกว่า 1,96,900 บาทค่ะจากผลิตภัณฑ์เครื่องเงินเครื่องประดับนะคะหรือว่าราเบเต้นะคะโอ้โหยอดจำหน่ายเยอะมากทั้งผ้าพันคอแจ็คเก็ตนวัตกรรมกลิ่นหอมได้รับความนิยมมากๆนะคะในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปค่ะทั้งนี้ยอดจำหน่ายดังกล่าวก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมปรบมือให้กับผู้ประกอบการนะคะโอ้โหแต่ละท่านนั้นน่าจะ
กลับมานี่ก็คือแฮปปี้มีความสุขมากๆค่ะเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็บ่นโอ้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่พอเราได้นำสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคไปถึงมือกลุ่มคนที่เขาต้องการจะเป็นเจ้าของงานฝีมืองานคราฟงานผ้าผ้าทอต่างๆเครื่องประดับต่างๆอาหารผลไม้สำเร็จรูปแปรรูปนะคะล้วนแล้วตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวค่ะบางทีถ้ามันอยู่ในบ้านเรารอจนกว่านักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ทันใจเราก็ขนสินค้าไปออกงานที่กรุงเทพเลยเพราะกรุงเทพเนี่ยถือได้ว่าที่นนทบุรีที่ Challenger นะคะศูนย์ประชุมImpact เมืองทองธานีเนี่ยถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมเป็นอันรู้กันค่ะว่าท่านใดที่ชื่นชอบงานโอท็อปมีแต่กลุ่มลูกค้าที่ไปแล้วซื้อคนอยากจะซื้อคนอยากจะช็อปเขาไปกันงานนี้ไปแล้วต้องซื้อไปแล้วต้องช็อปไปแล้วก็โอ้โหรายได้เป็นกอบเป็นกำกลับมาเลยนะคะก็ถือได้ว่าชื่นชมและเป็นกำลังใจต่อไปให้กับผู้ประกอบการทุกท่านท่านใดที่อยากจะได้รับมาตรฐานโอท็อปเราจะต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เวลาที่เขาเปิดรับสมัครดาวต่างๆ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวนะคะเกณฑ์เงื่อนไขของการออกงานเขาก็ต้องให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการันตีดาวของ OTOP ด้วยถึงจะสามารถไปออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ได้ดังนั้นถ้าในวันนี้เราคือหนึ่งในผู้ประกอบการหรือที่บ้านอาจจะทำน้ำพริกนะคะอย่าลืมนะอย.สำคัญท่านใดที่ทอผ้าอยู่ปักผ้าอยู่อยากจะได้มาตรฐานสินค้าโอท็อปนะคะเวลาที่พช.เนี่ยเขาเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรับสมัครสินค้าเพื่อประเมินอันดับแรกก่อนคุณต้องมีมพช.ก่อนนะไปที่อุตสาหกรรมค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปยื่นขอมพช.ก่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็พัฒนาเข้าโครงการกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะยกระดับเป็นสินค้าโอท็อปพอสินค้าของเราได้มาตรฐานแล้วเวลาเขายื่นประเมินให้ดาวแต่ละดาว1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเราก็จะได้รับโอกาสหลังจากเราได้ดาวโอท็อปให้ไปออกงานที่เมืองทองธานีเป็นอีกหนึ่งงานที่เรียกได้ว่าไปแล้วอ่ะผู้ประกอบการคือโอ้โหขนเงินกลับบ้านถ้าอย่างนี้จริงๆนะคะใช่อย่างนี้จริงแต่กว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นถ้าในวันนี้เรายังไม่มีมพช.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมนะคะจังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องไปขอยื่นก่อนติดต่อสอบถามได้เลยน่าจะมีสินค้าสมมติว่าถ้าเราทำกระเป๋าเราก็ต้องมีกระเป๋าตัวอย่างนะประมาณ 3-5 ใบค่ะเงื่อนไขนี้ไม่แน่ใจไปยื่นให้เขาตรวจประเมินก่อนว่ามีมาตรฐานไหมอะไรไหมถ้าผ่านก็จะมีเกียรติบัตรมาให้ว่าสินค้าแบรนด์เราหรือของเราเนี่ยผ่านมพช.แล้วเพื่อเอาไปเป็นเอกสารแนบยื่นประเมินโอท็อปนะคะคัดสรรเขาเรียกว่าคัดสรรโอท็อป3ดาว5ดาวก็ว่ากันไปแต่กว่าจะไปถึง5ดาวโอ้โหต้องเนียบนะเหมือนผ้าทอต้องเป็นผ้าทอยกดอกดินเงินดินทองหรืออะไรที่มันโหมันต้องพรีเมียมอ่ะ5ดาวไม่พอมีโอท็อปพรีเมียมอีกนะคะเยอะมาตรฐานเยอะมากซึ่งถ้าเราสู้ต่อในเส้นทางนี้มันคุ้มถ้าได้ไปออกงานหรือวางจำหน่ายไม่ใช่แค่งานในประเทศนะงานต่างประเทศสินค้าโอท็อปหรือสินค้าของไทยของจังหวัดเชียงใหม่เราอ่ะก็เป็นที่นิยมมากๆมีหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เจ้าเจียงของสันกำแพงที่เวลาไปออกงานประเภทของงานแฮนด์คราฟแฮนดีคราฟของกระทรวงมหาดไทยของกรมการค้าภายในของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยเขาพาไปเมืองนอกนะพาไปญี่ปุ่นพาไปต่างประเทศเพื่ออะไรเพื่อที่ให้สินค้าของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดระดับสากลไปสู่ตลาดนานาชาติมากขึ้นคือถ้าวันนี้เรายังไม่มีมาตรฐานอะไรเลยของสินค้ามันไปต่อยากก็คือขายได้แค่ที่บ้านขายได้แค่ที่บ้านจะรับออเดอร์หรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากแต่ถ้าในวันนี้เรายอมทำผลิตภัณฑ์ทุ่มเทกับมันทำเต็มที่แล้วก็ยื่นขอมาตรฐานตามลำดับพอเราได้ดาวมาแล้วพอเราได้มาตรฐานมาแล้วเวลาที่เราต่อยอดเรื่องของการตลาดการเพิ่มมูลค่าสินค้ามันก็จะทำให้เราสามารถกอบโกยรายได้เข้ามาได้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเพลงอะไรวันนี้สตริง90สตริงใหม่ๆได้หมดเลยนะคะไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าขอเข้ามาทางออนไลน์ค่ะหล่นหายระหว่างทาง

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กลับมาคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะทักทายกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังนะคะรายการคุยสบายยามบ่ายพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังกับใจอริสาปิ่งตั้งในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวสารมาพูดคุยกันในรายการค่ะวันนี้น้องแอนเจนนะคะก็เตรียมข่าวมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะในช่วงนี้ไปคุยกับน้องแอนเจนกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนจะมาพูดถึงโรคที่มากับหน้าฝนนะคะโดยเฉพาะโรคฉี่หนูค่ะภัยร้ายที่มากับหน้าฝนค่ะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนสัตว์นำโรคที่สำคัญได้แก่หมูวัวควายหนูสุนัขค่ะเชื้อนะคะจะปล่อยออกมาจากฉี่และปนเปื้อนในน้ำหรือดินที่เปียกชื้นค่ะพบผู้ป่วยมากในช่วงหน้าฝนหรือหลังน้ำท่วมค่ะการติดต่อนะคะสัมผัสจากฉี่หรืออวัยวะของสัตว์ที่มีเชื้อสัมผัสกับน้ำหรือเดินที่ปนเปื้อนเชื้อกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะอาการของโรคฉี่หนูนะคะจะมีไข้ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขาค่ะมีอาการอาเจียนตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองกลุ่มเสี่ยงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาชาวสวนคนหาปลาคนเลี้ยงสัตว์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะการป้องกันของโรคฉี่หนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหากจำเป็นนะคะควรสวมรองเท้าบูทค่ะหลังลุยน้ำหรือแช่น้ำนะคะให้ทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วค่ะกำจัดหนูและรักษาความสะอาดของบ้านเรือนหากมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตัวปวดกล้ามเนื้อที่น่องหรือโคนขานะคะหลังลุยน้ำย่ำโคลนมานะคะอย่าซื้อยากินเองค่ะให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวที่ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะเดินทางเดินเท้าแล้วไปเจอกับน้ำขังอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนาะแต่ที่แน่เลยก็คือถ้าสมมติว่าต้องโดนฝนนะคะหรือว่าน้ำขังสัมผัสเนี่ยกลับบ้านมารีบอาบน้ำค่ะหรือว่าเจอน้ำสะอาดแหล่งน้ำสะอาดใกล้ๆก็สามารถทำความสะอาดก่อนได้เลยนะคะก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะและสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอีกสักเพลง2เพลงขอกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะบอกว่าขอเพลงนี้ละกันเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะท่านใดที่อาจจะเจอเรื่องราวชีวิตในลักษณะคล้ายๆเพลงนี้ก็ขอให้รู้ว่า FC ของสวทชเชียงใหม่และทีม DJ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ

่ะก็เปิดเพลงตามคำขอนะคะของพี่นวลจากน้องหอยค่ะขอเข้ามากันทางหลังไมค์นะคะว่าเพลงนี้ก็ฝากให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะเจอเรื่องราวแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไปอกหักกันต่อดีไหมคะโอ้โหคุณผู้ฟังเหลือเวลารายการเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังกับหลากหลายผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทั้งออนไลน์และทางหลังไมค์นะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณผู้ฟังในทุกๆวันค่ะเปิดฟังสวทชเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เราเมื่อไหร่ก็มีแต่เรื่องราวที่ทำให้ใจฟูและก็ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในรายการคุยสบายยามบ่ายงั้นช่วงเวลาที่เหลือเปิดเพลงยาวๆกันเลยดีกว่าค้างอีกตั้ง4เพลงถ้าทันนะคะแต่ถ้าไม่ทันต้องขออภัยงั้นขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนโลกทั้งใบค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจะเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจทย์ออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจทย์ออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจทย์ยิ้ม
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชรบอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โด ดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่1ถึง2เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทุกประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
5: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
4: พบปัญหาการจราจรโทร1197
6: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

กับเพลงที่ชื่อว่า You Are The Inspiration ค่ะคุณฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้นะคะจันทร์ที่17สิงหาคม2569วันนี้นะคะวันทำงานวันเปิดเรียนนะคะของสัปดาห์ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะคะ2569ค่ะแล้วก็มาดูวันนี้นะคะวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะโอ้โหแดดค่อนข้างที่จะแรงนะคะ

ระบุว่าในช่วงวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ภาคเหนือนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะดังนั้นนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะก็มีทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านนะคะก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบดังนั้นนะคะก็ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่ามีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะดังนั้นผู้ที่จะจัดกิจกรรมนะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลนะคะแล้วก็การเดินทางข้ามจังหวัดนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะได้เตรียมความพร้อมว่าอาจจะเจอในเรื่องของฝนตกหนักที่มีมากขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็มีหลายๆเรื่องราวนะคะมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถิตินะคะของศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็เรายังคงมีในเรื่องของบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอยากให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับให้คุณผู้ฟังนะคะได้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะคะเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพราะอย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569หากว่าเราไปทำผิดกฎจราจรนะคะแล้วมีใบสั่งค้างชำระเนี่ยก็จะมีมาตรการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเข้มข้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อผู้ที่จะไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะก็จะมีมาตรการที่อาจจะไม่ได้รับนะคะป้ายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงหากว่าเรามีใบสั่งค้างชำระนะคะดังนั้นปฏิบัติตามกฎจราจรกันดีกว่าค่ะไม่ต้องเสียเงินค่าปรับด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยนะคะและเราก็จะได้ไม่ต้องถูกมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ในวันนี้นะคะ17สิงหาคม2569เวลา 9:00 นนะคะที่โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายเอกพงษ์ริมเจริญนะคะผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะได้เป็นประธานในการเปิดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568ส่วนภูมิภาคนะคะวงเล็บภาคเหนือโดยมีนายศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับนะคะพร้อมด้วยข้าราชการนักวิชาการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานค่ะซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนะคะเขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568นะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและก็ภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568เนี่ยนะคะถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่

12แล้วก็เป็นสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยค่ะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะคะสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะคะภายในงานเขาก็มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568นะคะซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาก็บรรยายนะคะในหัวข้อปลดล็อกภาคเหนือนะคะ6ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็มีท่านวิทยากรโดยนางสิริรัตน์ตันสิรินะคะสถิติจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงมีการเสวนาด้วยนะคะในหัวข้อ Silver Economy ภาคเหนือจากความท้าทายสู่โอกาสและภาคเหนือสูงวัยที่สุดในไทยแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรนะคะโอ้โหนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติได้แถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะ2568นะคะภาคเหนือก็ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยก้าวสู่สังคมสูงวัยนะคะก็มีการเร่งใช้ข้อมูลรับมือความท้าทายแล้วก็สร้างโอกาสใหม่นะคะซึ่งการที่ได้จัดการสัมมนาดังกล่าวนะคะก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็หาแนวทางรับมือกับสังคมสูงวัยด้วยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็เตรียมจะจัดแถลงผลนะคะในส่วนภูมิภาคอีก2แห่งนะคะก็จะมีทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคใต้ด้วยดังนั้นตอนนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของผลนะคะของการที่มีการสัมมโนประชากรและเคหะนะคะภาคเหนือก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ในเรื่องของสังคมสูงวัยนะคะดังนั้นก็พอได้ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ก็จะทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการก็จะได้นำข้อมูลสถิติดังกล่าวเนี่ยนะคะนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนพัฒนานะคะดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะก้าวสู่สังคมสูงวัยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเต้นแอโรบิกนะคะการเดินออกกำลังกายการได้ขยับเขยื้อนร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะภาคเหนือแต่ว่าคนในสังคมนะคะผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะต้องนำเรียนให้กับผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าทางรายการนะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในวันพุธที่จะถึงด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีการเปิดสายหน้าใหม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้สอบถามคำถามนะคะกับแพทย์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันนะคะโรคแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เรายังคงมีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดของเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องราวกันต่อคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่โอ้โหแดดแรงมากเลยนะคะแต่ก็ไม่แน่นะว่าในช่วงค่ำๆจะมีฝนหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแดดแรงเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาใกล้เลิกงานนะคะ
คะช่วงเวลาเลิกเรียนดังนั้นนะคะก็วันนี้เราเริ่มต้นด้วยบทเพลงนะคะ You are the inspiration เนาะเราก็จะมีบทเพลงที่ให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะคะได้ต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคนะคะก็ต้องมาจากสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะดังนั้นเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งบทเพลงค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เราก็จะมีบทเพลงที่มีเนื้อหาดีๆเป็นการให้กำลังใจให้ทุกท่านนะคะได้มีพลังกายพลังใจต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะคะแล้วก็มุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนะคะแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะกลัวเรื่องของใบสั่งเนาะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะว่าเป็นกฎแห่งความปลอดภัยและเราก็จะได้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยเพราะว่าที่บ้านยังมีคนที่รักเรารอเราอยู่นะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังค่ะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะ

ุณฟังค่ะตอนนี้นะคะแค่ย้อนคืนไปสู่ที่ตะวันออกคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz นะคะและคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD ค่ะหลายท่านนะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะพิมพ์ข้อความผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD ต้อนรับนะคะคุณสิรินันท์คุณสิริพรคุณวารินนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าที่แม่โจ้ตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนนะคะก็เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ได้นำเรียนให้กับทุกท่านว่าในตัวเมืองวันนี้นะคะก็แดดค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณสุรินนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเช้ามืดฝนตกตอนบ่ายแดดออกนะคะก็ใน1วันเนาะมีหลายฤดูเลยฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณสิริพันธ์บอกว่าที่ดอยสะเก็ดฝนตกนะคะก็ได้ข้อมูลแล้วนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ขับรถนะคะอยู่ในช่วงของอำเภอดอยสะเก็ดที่มีฝนตกก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็คือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะหรือว่าชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ACSC ค่ะภายใต้การอำนวยการของท่านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยสถิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงนะคะก็คือเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15สิงหาคม2569นะคะมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทย Police Online นะคะก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการรับแจ้งความออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.thaipoliceonline.go.th นะคะแล้วก็ผ่านสายด่วน1441เท่านั้นอันนี้คือการรับแจ้งความออนไลน์มีอยู่2ช่องทางนะคะต้องเป็นผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th แล้วก็สายด่วน1441เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมีเพจอะไรบอกว่าเนี่ยคือการรับแจ้งความออนไลน์นะคะหรือว่ามีทางไลน์มีเชิญเราไปเข้ากลุ่มบอกนี่คือรับแจ้งความออนไลน์ไลน์กลุ่มอันนี้ไม่มีนะคะระวังมิจฉาชีพมักจะแอบอ้างเสมอนะคะก็ย้ำให้คุณฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าช่องทางการรับแจ้งความออนไลน์นะคะสำหรับภัยออนไลน์เนี่ยมีอยู่2ช่องทางก็คือสายด่วน1441และที่เว็บไซต์ชื่อ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้น2ช่องทางเท่านั้นนะคะและสำหรับข้อมูลสถิตินะคะอันนี้คือข้อมูลภาพรวมของทั้งประเทศนะคะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15คม2569มีคดีที่รับแจ้งความออนไลน์นะคะรวมทั้งหมด 6,060 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่260ล้านบาทนะคะแต่ว่าพอเรามาเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้คือวันที่2ถึง8สิงหาคม2569นะคะก็พบว่ามีคดีที่รับแจ้งความออนไลน์เนี่ยลดลงค่ะลดลงถึง364คดีนะคะก็พอมาดูในเรื่องของมูลค่าความเสียหายก็ลดลงเช่นกันลดลงไปกว่า3ล้านบาทนะคะซึ่งข้อมูลจากทีมวิเคราะห์ของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะก็พบว่าการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงที่สุดนะคะยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนคดี 4,682 คดีจากคดีทั้งหมดทั่วประเทศนะคะ 6,060 คดีแต่ว่าเป็นการหลอกลวงด้านสินค้าหรือบริการเนี่ยถึง 4,682 คดีเมื่อคิดเป็นร้อยละก็อยู่ที่ 77.3 นะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศยังคงตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ในการหลอกลวงประเภทด้านสินค้าและบริการสูงสุดเป็นลำดับที่1 นะคะซึ่งแต่ว่าคดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดค่ะกลับเป็นการหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุนนะคะที่มีความเสียหายถึง
80ล้านบาทนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 30.7 ของคดีทั้งหมดนะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะก็ได้แจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการลงทุนซึ่งในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคม2569เนี่ยนะคะยังคงพบว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดนะในเรื่องของการหลอกลวงให้ลงทุนนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนทุกชนิดได้นะคะด้วยการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะก็ในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ยังคงมีพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่ามูลค่าความเสียหายยังไม่เท่ากับการหลอกลวงในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนค่ะถึงแม้ว่าการหลอกลวงให้ลงทุนนะคะจะมีจำนวนคดีเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่มูลค่าความเสียหายเนี่ยกลับสูงสุดนะคะดังนั้นวิธีที่เราจะป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนทุกชนิดนะคะก็ต้องเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะซึ่งก็มีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะคือ1 นะคะเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนลงทุนนะคะคือแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะก็มีของหน่วยงานราชการนะคะของภาครัฐเนี่ยที่ให้พี่น้องประชาชนดาวน์โหลดเพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะหรือว่าชื่อย่อว่ากลต.ได้จัดทำขึ้นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะเวลาที่เราจะไปลงทุนเนาะซึ่งต้องบอกว่าเวลามิจฉาชีพเนี่ยนะคะมาหลอกให้พี่น้องประชาชนลงทุนตอนนี้รูปแบบที่มิจฉาชีพหลอกลวงก็คือจะเป็นกรณีที่ผสมผสานการหลอกลวงนะคะก็คือจะใช้รูปแบบของโรแมนต์สแกมนะคะใช้โรแมนต์สแกมเนี่ยมาบวกกับการหลอกให้ลงทุนนะคะซึ่งพอใช้รูปแบบนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะมองข้ามการตรวจสอบเพราะว่าหลงเชื่อเพราะมิจฉาชีพใช้รูปแบบของโรแมนต์สแกมมาทำให้เหยื่อเนี่ยนะคะไว้ใจนะคะก็จึงมองข้ามในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุนดังนั้นนะคะย้ำเตือนว่าตอนนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะกำลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าในโลกออนไลน์นะคะแล้วเพื่อนในโลกออนไลน์ของเราที่เรายังไม่ได้เจอตัวจริงเนี่ยโปรไฟล์ดีๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะไม่ได้ดีแบบเขาเรียกว่าดีเวอร์แล้วนะคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยในรูปแบบของโรแมนต์สแกมนะคะก็จะเป็นชาวต่างชาติเนาะโอ้โหเป็นคุณหมอเป็นทนายเป็นทหารนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็หน้าตาดีล้อหล่อเลยรวยๆนะคะแล้วก็มาจีบเราอันนี้ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ามีหลายท่านเริ่มรู้ทันนะคะมิจฉาชีพก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะมิจฉาชีพก็เลยใช้คนในประเทศละนะคะใช้คนในประเทศก็คือไปเอาภาพของคนในประเทศเรานี่แหละค่ะเอาภาพของเขามาทำFacebook ปลอมนะคะทำเพจปลอมทำ TikTokปลอมไปเอาภาพไปเอาคลิปวิดีโอของคนที่มีตัวตนจริงๆอ่ะแต่ไปเอาภาพของเขามาแล้วมาสร้างเพจปลอมสร้าง Facebook ปลอมนะคะแล้วก็มาขอเป็นเพื่อนนะคะมาขอเป็นเพื่อนกับเหยื่อนะคะแล้วก็ยังไม่รีบนะมิจฉาชีพใจเย็นนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพ1คนเนี่ยนะคะคุยกับเหยื่อในแต่ละครั้งเนี่ยเป็น100คนเลยนะนะคะก็คือคุยทีเดียวเป็น100คนเลยโดยที่มิจฉาชีพ1คนนี่แหละค่ะเขาก็ใช้โทรศัพท์เป็น100เครื่องเลยนะแล้วก็พูดคุยไปวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยให้เหยื่อเนี่ยตายใจนะคะแล้วก็จะชวนให้ลงทุนนะคะดังนั้นพ อคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่คิดว่าเรากำลังคุยกับคนที่มาชอบพอเราเนี่ยนะคะเราก็เกรงใจเนาะก็เลยมองข้ามการตรวจสอบไปนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครคนที่เรารู้จักนะคะที่มีตัวตนอยู่จริงๆก็ตามหรือเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะที่เราไม่เคยเจอตัวจริงเนาะคุยผ่านวิดีโอคอลซึ่งเขาก็ใช้ AI ปลอมภาพปลอมอะไรได้หมดนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะโทรศัพท์มือถือเนี่ยหากันได้โทรแต่ไลน์อันนี้เนี่ยเป็นข้อสังเกตแล้วนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาอยู่ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะโทรศัพท์มือถือคุยกับเราได้แต่คุยผ่านไลน์เพราะว่าไลน์เนี่ยนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะดังนั้นอยู่ทั่วโลก
ก็คุยได้แต่จริงๆแล้วมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะอยู่ตามแนวชายแดนหรือว่าอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักเพื่อนในโลกออนไลน์ก็ต้องโทรหากันได้จริงๆนะคะเจอตัวกันได้จริงๆแต่มิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีโทรไลน์นะคะวิดีโอคอลซึ่งก็จะใช้ AI เข้ามาปลอมภาพปลอมเสียงดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะลงทุนทุกชนิดทุกประเภทย้ำให้คุณฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเราเสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ 1. เราต้องไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะคะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือว่ากลต.การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือว่า Play Store เท่านั้นนะคะเมื่อเราเข้าไปเซิร์ชนะคะใน App Store หรือ Play Store นะคะตัว SEC ค่ะSUN นะคะEAG นะคะ CCAT เนาะ SEC Check First นะคะเช็คก็ตรวจสอบนะคะ CHECK First ก็ FIRST นะคะ SEC Check First นะคะซึ่งพอเราพิมพ์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเซิร์ชเจอแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะแอบอ้างเนาะนะคะชื่อบริษัทนั้นนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะโอนเงินไปให้เขาลงทุนนะคะซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงก็ปลอมอีกค่ะนะคะดังนั้นเราไม่เชื่อใครง่ายๆเนาะเราก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนการลงทุนนะคะพอมีคนมาชวนให้เราไปลงทุนในบริษัทอะไรก็ตามนะคะเราก็เอาชื่อนะคะบริษัทนั้นเนี่ยไปตรวจสอบในแอปพลิเคชัน SEC Check First ก่อนนะคะก็พอเราไปค้นในแอปพลิเคชันนะคะพิมพ์ชื่อบริษัทลงไปนะคะวิธีการตรวจสอบก็คือต้องพบชื่อบริษัทในระบบอย่างชัดเจนสะกดถูกต้องตรงกันนะคะแล้วพอเราไปเจอชื่อบริษัทที่เราจะลงทุนเนี่ยนะคะเจอในระบบอย่างชัดเจนแล้วยังไม่พอนะต้องไปดูว่าแล้วชื่อบริษัทที่เราเจอในระบบในการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First เนี่ยนะคะมีการระบุสถานะว่าได้รับอนุญาตหรือยังประกอบธุรกิจได้ตามปกติอันนี้ต้องไปเจอข้อความนี้ก่อนนะคะไปเจอชื่อในระบบอย่างชัดเจนแล้วยังไม่พอต้องดูว่าสถานะเนี่ยขึ้นว่าได้รับอนุญาตหรือยังประกอบธุรกิจได้ตามปกติหรือเปล่านะคะยังไม่พออีกนะคะเสียเวลาตรวจสอบอีกค่ะมีเลขที่ใบอนุญาตระบุประเภทใบอนุญาตชัดเจนด้วยนะคะต้องมีเลขที่ใบอนุญาตและต้องมีการระบุประเภทใบอนุญาตชัดเจนด้วยนะต้องตรวจสอบถึงขนาดนี้ด้วยยังไม่พอต้องมีรายละเอียดของที่อยู่สำนักงานข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบได้ต้องมีเบอร์โทรนะคะที่เป็นเบอร์โทรของสำนักงานที่เราสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบได้ด้วยนะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าต้องมีรายชื่อผู้แนะนำการลงทุนผู้บริหารปรากฏอยู่ในระบบอย่างถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะจะลงทุนก็คือต้องบอกว่าตอนนี้นะเราจะทำอะไรด้วยความรวดเร็วเนี่ยนะคะมีโอกาสที่เราจะเสี่ยงสูงนะคะต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเร่งทำอะไรอย่างรวดเร็วนะคะโดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดเวลาแก้ไขเนี่ยเราไม่ได้ใช้เวลารวดเร็วเหมือนตอนที่เราไปตกลงนะนะคะแต่เวลาการแก้ไขใช้เวลานานมากขั้นตอนเยอะมากนะคะแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะสูญเสียทรัพย์สินด้วยดังนั้นนะคะเสียเวลานิดนึงค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคะถ้าหากว่าจะช้อปปิ้งผ่านเพจต้องบอกว่าเพจเนี่ยปลอมเยอะมากนะคะแต่ก็ต้องเลือกดูว่าอาจจะเป็นเพจที่ถูกต้องไหมก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบเยอะเลยเข้าไปดูเกี่ยวกับเพจว่าเพิ่งสร้างหรือเปล่าเพจนี้แอดมินอยู่ที่ต่างประเทศไหมเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาชื่อเดิมเป็นชื่อภาษาต่างประเทศด้วยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตว่าอันนี้แหละเป็นเพจปลอมนะคะดังนั้นวิธีที่ทำให้เราปลอดภัยก็คือเสียเวลานิดนึงค่ะตรวจสอบเยอะๆหน่อยนะคะมีการโทรศัพท์ไปเช็คว่าจริงไหมนะคะโรงแรมที่พักที่มีการเปิดเพจนี้จริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบนะคะก็คือข้อเตือนภัยในเรื่องของการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ไม่เชื่อ
ื่อไม่รีบไม่โอนอันนี้เป็นคาถาที่ใช้ได้จริงๆนะคะตรวจสอบเสียเวลาตรวจสอบนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรแบบรวดเร็วนะโอนเงินก็โอนอย่างรวดเร็วเลยนะคะกดไม่ทันตรวจสอบพอเวลาโอนผิดค่ะอันนี้แหละเวลาแก้ไขอ่ะใช้เวลานานเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครชักชวนเนาะก่อนที่เราจะเสียเงินของเราไปนะคะก็ต้องมีเวลาเสียเวลาตรวจสอบนิดนึงอย่างที่บอกต้องตรวจสอบนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะ SEC Check First นะคะถ้าหากว่าเราจะไปลงทุนนะคะซื้อหุ้นเทรดหุ้นอะไรเนาะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนใช้เวลานิดนึงนะคะคราวนี้ข้อที่2ค่ะจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งนะก่อนที่เราจะไปโอนเงินให้ใครนะคะเสียเวลานิดนึงค่ะอันนี้ในเรื่องของการลงทุนนะก็ต้องไปดูว่าชื่อบัญชีที่รับโอนเงินเนี่ยต้องตรงกับชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะเขาชื่อบริษัท ABC บัญชีที่รับโอนเงินก็ต้องเป็นชื่อบริษัท ABC แต่ปรากฏว่าเป็นชื่อบุคคลธรรมดานะคะอันนี้ไม่ได้นะอย่าเพิ่งรีบโอนการที่เราจะโอนเงินให้ใครน้องเงินจะออกจากกระเป๋าเราเนี่ยนะคะต้องตรวจสอบเสียเวลานิดนึงค่ะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะสูญเงินหรือว่าวิธีการแก้ไขก็โอ้ใช้เวลานานมากเลยนะคะและนอกจากที่เราจะต้องดูว่าชื่อต้องตรงกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วหากว่าหากระบุให้โอนเงินลงทุนไปยังบัญชีบุคคลธรรมดานั้นคือนะคะมิจฉาชีพ 100% นะคะดังนั้นต้องตรวจสอบก่อนหรือเราไปช้อปปิ้งออนไลน์เนาะนะคะเราก็ควรจะเลือกซื้อกับห้างหรือบริษัทที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะเพื่อที่จะ เป็นหลักประกันว่าเราไม่ถูกหลอกนะคะได้รับสินค้าไม่ใช่ของปลอมมาด้วยนะคะต้องเสียเวลาดูนิดนึงแล้วก็ดูชื่อนะคะถ้าหากว่าเราจะช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์เนาะทำไมชื่อเว็บไซต์ของห้างอ่ะมันไม่ตรงกันนะคะก็ต้องตรวจสอบด้วยดังนั้นนะคะช้อปปิ้งออนไลน์ให้ปลอดภัยก็ต้องช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะเป็นออฟฟิเชียลมีการปักตะกร้ามีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะแต่ถ้าเกิดจะช้อปปิ้งผ่านเพจต้องบอกเลยว่ามีโอกาสถูกหลอกสูงมากนะคะเพราะมิจฉาชีพเนี่ยปลอมเพจได้อย่างแนบเนียนนะคะต้องเสียเวลาตรวจสอบเยอะๆก่อนอย่าเพิ่งหลงเชื่อง่ายๆนะคะดังนั้นตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งนะคะชื่อบริษัทกับชื่อบัญชีก็ต้องที่รับเงินก็ต้องตรงกันนะคะแต่ถ้าเกิดชื่อบริษัทนะคะแล้วก็ชื่อบัญชีเป็นบุคคลธรรมดาไม่ตรงกันอันเนี้ยมีโอกาสเป็นมิจฉาชีพได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนบัญชีนิติบุคคลรับฝากเงินลงทุนบ่อยครั้งอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอีกอันนึงเช่นกันนะคะบริษัทเขาน่าจะไม่เปลี่ยนบัญชีบ่อยๆแต่ทำไมถึงให้เราโอนเงินลงทุนนะเปลี่ยนบัญชีอีกละนะคะรอบนี้เป็นบัญชี A รอบนี้เป็นบัญชี B รอบนี้เป็นบัญชี C อันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นมิจฉาชีพเพราะว่าบริษัทไหนเขาก็ต้องเป็นชื่อบัญชีบริษัทนั้นเนาะแล้วก็โอนที่บริษัทนั้นแต่มีการเปลี่ยนบัญชีบ่อยๆนะคะก็อันนี้แหละอีกหนึ่งข้อสังเกตว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าบัญชีม้าเนี่ยนะคะพอใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะเขาใช้ในการหลอกลวงหลายคนใช่ไหมคะพอท่านไหนที่ถูกหลอกแล้วรู้ว่าตัวเองถูกหลอกก็โทรแจ้ง1441ก็ทำการอายัดบัญชีบัญชีนั้นก็ตายค่ะบัญชีม้านั้นก็ตายนะคะมิจฉาชีพก็เลยต้องเปิดบัญชีม้าใหม่แล้วก็หลอกให้เราไปโอนเงินใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ทำไมมิจฉาชีพเวลาหลอกให้พี่น้องประชาชนโอนเงินลงทุนน่ะนะคะทำไมไม่ใช่บัญชีบริษัทนั้นบัญชีเดียวทำไมเปลี่ยนไปตลอดเลยก็เพราะว่าบัญชีม้าเนี่ยนะคะพอมีคนไปแจ้งความอายัดบัญชีตายมิจฉาชีพก็เปลี่ยนบัญชีม้าใหม่เปลี่ยนบัญชีม้าใหม่นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตว่าเขาให้เราลงทุนน่ะแต่ว่าโอ้โหให้โอนเงินบัญชีไม่ซ้ำกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะแล้วนอกจากนั้นล่ะ

ต้องระวังแอปพลิเคชันปลอมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยสามารถสร้างแอปพลิเคชันปลอมมีการเลียนแบบชื่อโลโก้แล้วก็รูปแบบแอปพลิเคชันทางการด้วยแล้วก็สามารถนำไปเผยแพร่ใน App Store นะคะ Google Play Play Store ด้วยโอ้โหอันตรายมากๆเลยดังนั้นนะคะก็ดาวน์โหลดผ่าน App Store Play Store แล้วเนาะก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าสะกดชื่อถูกต้องไหมเพราะมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะสะกดผิดไปตัวเดียวนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยนะนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะสะกดผิดไปนิดเดียวดังนั้นเราต้องตรวจสอบนะคะใช้เวลาตรวจสอบเยอะๆนิดนึงเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะคราวนี้ปรากฏว่าในรอบสัปดาห์วันที่9ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการรวบรวมข้อมูลนะคะทำสถิติคดีแล้วยังมีการรวบรวมว่าจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการหลอกลวงลงทุนเนี่ยนะคะมี3ลำดับแรกดังต่อไปนี้ค่ะ1กรุงเทพมหานครนะคะมีการแจ้งความไว้ถึง138คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 63.3 ล้านบาทนะคะอันดับที่2คือจังหวัดนนทบุรีมีการแจ้งความไว้36คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 2.6 แสนแต่อันดับที่3ค่ะคือเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่มีการแจ้งความไว้27คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 1.1 ล้านบาทนะคะก็ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ติดท็อป3นะคะในจังหวัดที่ได้รับความแจ้งความมากที่สุดดังนั้นก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนค่ะซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าเขามีการวิเคราะห์เพศแล้วก็อายุของผู้เสียหายที่ถูกหลอกนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเพศที่ถูกหลอกมากที่สุดคือเพศหญิงนะคะซึ่งก็ยังคงตรงกับหลายๆสัปดาห์ที่มีการวิเคราะห์นะก็ยังคงเป็นเพศหญิงค่ะตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็คืออายุ21ถึง30ปีค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะวัยทำงานต้นๆเนาะนะคะก็ยังคงเป็นเป้าของมิจฉาชีพนะคะที่จะมีการหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะการหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นก็คืออย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่ข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะแล้วก็การหลอกลวงเสนอผลประโยชน์อื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะมีการรวบรวมสถิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็นำมาแจ้งข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะดังนั้นในเรื่องของการลงทุนนะคะไม่ได้เริ่มต้นจากการถูกเชิญชวนให้ลงทุนเสมอไปอาจจะมิจฉาชีพนะคะก็อาจจะไปชักชวนนะคะเริ่มต้นจากการมีสินค้าให้ทดลองใช้ฟรีอาจจะประกาศแบบนี้นะคะหรือไม่ก็มีสินค้าราคาพิเศษนะคะราคาถูกพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ชักชวนให้ทำภารกิจนะคะภารกิจง่ายๆนะคะทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้เงินนะคะแค่มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะเริ่มต้นไม่เหมือนกันเลยนะนะคะให้ทำภารกิจพิเศษมีสินค้าทดลองให้ทดลองใช้ฟรีนะคะแล้วก็มีการขายสินค้าราคาพิเศษราคาถูกๆอาจจะเริ่มต้นแบบนี้เลยแต่ต่อมามิจฉาชีพก็จะชวนให้เรานะคะบอกว่าเนี่ย อยากได้คูปองไหมในการที่จะซื้อสินค้าในราคาลดพิเศษก็มีภารกิจให้ทำหากทำภารกิจครบก็จะได้รับคูปองนะคะแล้วก็ชวนไปทำให้ลงทุนนั่นเองค่ะแล้วก็ชักชวนให้ลงทุนเริ่มแรกนะคะให้ผลตอบแทนจริงถอนเงินกลับคืนได้นะคะเป็นแบบนี้สัก3ครั้งนะคะต่อมาก็จะหลอกให้เราลงทุนมากยิ่งขึ้นโอนเงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณผู้ฟังนานนิด

ึงแล้วก็ไม่ได้รายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะต้องขออภัยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วด้วยยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะต้องนำเรียนว่าตำรวจภูธรภาคห้าแล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะยินดีให้บริการค่ะเราพร้อมที่จะรับข้อมูลนะคะผ่านสายด่วน191ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณฟังทุกท่านเลยที่ทักทายเราก็มาผ่านเพจสพทเชียงใหม่ PRD ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ local content แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา Transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสารรักสารพลัง

มีการวางแผนที่จะไปตามจุดต่างๆนะคะเช็คระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับฝนตกหนักเพราะว่าจะมีช่วงที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเชียงใหม่นี่ก็สั่งให้ทุกอำเภอทุกหน่วยรับมือฝนตกหนักค่ะเพราะว่าจะมีการเฝ้าระวังติดตามแล้วก็จะมีระบบของเซอร์บอร์ดแคสต์ได้มาแจ้งเตือนกันด้วยนะคะพร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกำชับให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอดสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันเมื่อเกิดเหตุนะคะก็เน้นย้ำกำชับพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กคนพิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่รุนแรงนะคะสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกถ้ำแล้วก็พื้นที่ใกล้ลำน้ำเชิงเขาหากประเมินแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนพร้อมพิจารณาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยค่ะติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยราชการด้วยนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือได้สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิ

หน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ความรักความเข้าใจความห่วง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชิญชวนคนเหนือที่มีใจรักเสียงเพลงซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือเชิญชวนให้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวนะคะผ่านหัวข้อสิทธิของตัวสิทธิของเปิ้ลสิทธิของหมู่เฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงคำเมืองเพลงซอร่วมสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมไม่เกิน5คนนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทนะคะรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทเนี่ยรับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้จนถึงวันที่20สิงหาคม2569ประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายน2569ค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดาวน์โหลดใบสมัครเงื่อนไขต่างๆหัวข้อนะคะการที่จะสมัครเป็นทีมหรือว่าเป็นเดี่ยวเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะมาร่วมกันสืบสานคุณค่าแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันนะคะท่านใดมีไอเดียนะคะมีเรื่องของการชอบดนตรีชอบเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับการทำนองทำเมโลดี้ต่างๆการซอร่วมสมัยนะคะก็มาแสดงความสามารถหรือว่าส่งผลงานเข้าประกวดกันได้ด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายในรายการทางกันด้วยกับการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบแล้วก็ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่าซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA แล้วก็การไฟฟ้านครหลวงค่ะขอเชิญผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์นะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณภาพเปิดรับสมัครนะคะหรือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผู้ผลิตแล้วก็ผู้ผลิตที่จะเป็นการจำหน่ายเกี่ยวกับโซล่านะคะผู้ผลิตแล้วก็มีการดูทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์หรือว่าแบตเตอรี่ค่ะผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการนะคะก็สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซล่ารูฟท็อปของประเทศไทยด้วยเปิดรับขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะแล้วก็มีการประกาศสำหรับชื่อผู้ผ่านเนี่ย15ตุลาคมสแกน QR code ในภาพเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนได้นะคะเข้าไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยความเชื่อมั่นแล้วก็เติบโตของพลังงานสะอาดของประเทศค่ะสอบถามข้อมูลได้จาก PEA Contact Center 1129นะคะก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยติดตั้งโซล่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะคะเป็นการที่จะได้มาตรฐานที่เขาเรียกว่ายกระดับให้มีบริษัทวิศวกรที่มีคุณภาพนะคะมีการรับรองสถานะการเงินบริษัทมีประสบการณ์ผ่านการประเมินแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางเพจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับรอบเวียงเจียงใหม่หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงเฮาก็จะได้มาอู้มาจากกันมานำเสนอเรื่องราวข่าวสารมาเปิดเพลงม่วนๆฮือคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าน้องเก่งก็เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามหาฟังรายการกันอยู่ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆเจ้าบางท่านก็กำลังเข้ามากดติดตามบางท่านก็ส่งหัวใจรัวๆกันมาแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาแรงๆใจอี้นะเจ้าเนาะด้วยข่าวสารที่น่าสนใจหลายๆเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆหรือว่างานเพลงอื่นๆในชั่วโมงนี้เจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนเลยนะเจ้าแรงวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแพร่แล้วก็น่านเนอเจ้าเนาะหลายจังหวัดคุณผู้ฟังที่มีฝนยังคงมีฝนตกกันต่อเนื่องกันอยู่เนาะคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนอเจ้าในเรื่องของการเดินทางการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในชั่วโมงนี้เจ้าคุณผู้ฟัง6โมงแรงวันนี้มีการตรวจ

0: ในการเดินทางของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนรวมถึงคุณผู้ฟังที่เกาะติดในเรื่องของการรายงานอากาศในเรื่องของฟ้าของฝนในช่วงนี้เจ้ารายการรอบเวียงเชียงใหม่คุณผู้ฟังเจ้ากู้แรงวันจันทร์เนี่ยในช่วงแรกนะเจ้าช่วง30นาทีแรกก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าในซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เฮาใจจื้อช่วงว่าอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนน้องเก่งก็จะนำเสนอนะเจ้างานเพลงเรื่องราวข่าวสารนะเจ้ามีคุณผู้ฟังถามว่าขอเพลงกับเมืองได้ก่อได้เจ้าเนาะในช่วงนี้เจ้าคุณผู้ฟังแน่นอนอบจ.เชียงใหม่ก็ต้องลงไปทำงานในพื้นที่ต่างๆนะเจ้าที่ได้เกิดความเสี่ยงเนาะในเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของน้ำท่วมดินสไลด์ทั้งหลายนะเจ้าซึ่งพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่อำเภอแม่อายเจ้าคุณผู้ฟังมีเสียงสะท้อนจากผู้นำชุมชนอำเภอแม่อายเจ้าเปิ้นก่อได้ส่งเสียงเข้ามาขอบคุณอบจ.เจียงใหม่เจ้าในเรื่องของวิกฤตนี้ยังไม่จบเครื่องจักรอบจ.เจียงใหม่ลงพื้นที่ลุยหน้างานเต็มกำลังเจ้าหมู่เฮาก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็บ่ทิ้งพี่น้องประชาชนเนาะอันนี้ก็เป็นแฮม1ผลงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
1: ครับสวัสดีครับผมนายเหมราชมือนำนอครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านใหม่หมอกจามตำบลท่าตอนในการทำงานนะครับในครั้งนี้นะครับก็ได้รับสนับสนุนนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับโดยการนำของท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรก็คือลำเหมืองนะครับของบ้านใหม่หมอกจามนะครับก็ได้เกิดวิกฤตที่น้ำท่วมล่าสุดก็ได้อย่างที่ภาพที่เราเห็นนะครับก็ร้องขอไปขอเครื่องจักรกลเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่เขามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเดียวเห็นก่อนน้ำได้เข้าในบ้านในอย่างเปิ้นเอาเครื่องจักรกลมาขุดลอกลำเหมืองนะครับระยะทางก็2กิโลฝายก่อนทางอบจ.เชียงใหม่เขาได้มาช่วยเหลือนะครับในครั้งนี้รวมถึงในตำบลท่าตอนก็ได้มาช่วยอยู่3สะพานสะพานแม่น้ำท่าตอนวัดท่าสุฝางแล้วก็บ้านแม่สลักเขตติดต่อของเชียงไฮแล้วก็มาช่วยเหลือพี่น้องบ้านแม่หมกจามของเขาด้วยการประสานงานนะครับก็ได้ทำเรื่องไว้ก่อนแล้วขอขอบคุณนะครับทั้งท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรในครั้งนี้ตัวรวมไปถึงสจในพื้นที่แล้วก็หวังครั้งหน้านะครับอย่าลบกวนท่านนายกแถมที่ว่ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ครั้งนี้ก็ในนามผมผู้หลงบ้านครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนายกครับ
2: ครับ
0: เป็นเสียงสะท้อนจากพื้นที่อำเภอแม่อายนะเจ้าโดยผู้นำชุมชนอำเภอแม่อายนะเจ้าเปิ้นก็ได้ออกมาอุ้มมาจ๋าเนาะในเรื่องของการเดินหน้าทำงานนะเจ้าเดินหน้ากับภารกิจต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยการบริหารงานของนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังนอกเหนือจากนี้เจ้าต่างด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจ้างานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เชียงใหม่เปิ้นก็เดินหน้าปฏิบัติภารกิจดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าตึงการเพื่อความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเจ้าซึ่งบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เฮามีการประกาศเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะเจ้าระวังดินโคลนถาล่มสไลด์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเฮามีการประกาศกันต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงมีภารกิจต่อเนื่องตัวเช่นกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าประชาสัมพันธ์กันสักน้อยสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบในเรื่องของลูกพลับนะเจ้าลูกพลับเจ้าอบจ.เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนสั่งซื้อลูกพลับซื้อโจนะเจ้าหรือว่า P2 จากบ้านห้วยขมิ้นหวานกรอบสดใหม่พร้อมรับประทานเจ้าส่งตรงจากเกษตรกรบนดอยสูงตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้ามี2แบบให้เลือกก็คือมีถุงใหญ่5กิโลถุงใหญ่5กิโล115บาทเจ้าเนาะซึ่งก็สามารถที่จะ สั่งซื้อได้เลยนะเจ้าหรือว่าจะเป็นแบบสูญญากาศ5

100กรัมต่อแพ็ค25บาทเจ้าบรรจุ 4-6 ผลต่อแพ็คนะเจ้าขึ้นอยู่กับขนาดของผลซื้อได้ที่หน้างานนะเจ้าสินค้ามีจำนวนจำกัดเพียง500กิโลกรัมเจ้าเนาะวันศุกร์ที่21สิงหาคมตลาดเกษตรกรด้านหน้าโฮงอาหารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เจ้า7โมงเกิ่งจนถึงเที่ยงวันเนาะไผ่ที่ชื่นชอบลูกพลับนะเจ้าก็ไปชอบได้มาจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยนะเจ้าอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรบนดอยสูงช่วยเกษตรกรไทยส่งต่อความสุขในทุกวันนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารดีๆสำหรับคนที่เปิ้นชื่นชอบลูกพรับนะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้กับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนคุณผู้ฟังเจ้าเฮาจะไปพักฟังเพลงกันแฮมสักเพลงหนึ่งนะเจ้าละกะเดียวเฮาก็จะปิ๊กมาอู้ถึงเรื่องราวข่าวสารสิ่งดีๆแฮมหลายสิ่งหลายอย่างที่หอบหิ้วมาฝากกับคุณผู้ฟังพร้อมกับทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามน้องเก่งกันอยู่ในช่องทางไลฟ์กันตัวนะเจ้าเข้าไปฟังเสียงหวานๆของน้องอ้อมรัตนังกันพ้องนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากในช่วงเวลานี้เจ้า

านจากน้องอ้อมรัตนางเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากลัวใจตัวเก่าเนาะคุณผู้ฟังมันบอกนี่อย่างน่ากลัวเต้าเฮาเต้าตัวเก่าเนี่ยนะเจ้ามันมีอย่างน่ากลัวเต้าใจตัวเก่าบางทีเนี่ยเขาเป็นคนที่จะยอมแพ้อย่างยากๆเนาะแต่เขาจะมักจะแพ้ใจตัวเองเสมออู้ดีเนาะอู้ดีนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าน้องเก่งก่อยังนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะเจ้าพร้อมกับเรื่องของงานเพลงน้องเพลงลูกทุ่งเพลงกับเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้มีคุณผู้ฟังถามไทยกันมาในเรื่องของเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะเจ้า1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569นะเจ้าซึ่งก็ขอบคุณที่ถามข้อมูลมานะเจ้าเก่งจะรายงานให้นะเจ้าสำหรับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นปี69นะเจ้าคุณผู้ฟังของภาคเหนือนะภาคเหนือเจียงใหม่ของเฮาก็คือขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมาอันนี้ไผ่เคยกินพ้องขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมาน้องเก่งบ่เคยนะเจ้าแล้วก็กำแพงเพชรกำแพงเพชรก็จะมีขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยไข่ขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยไข่อันนี้เป็น1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของกำแพงเพชรนะเจ้าเพราะกำแพงเพชรนี่เปิ้นมีกล้วยไข่เป็นของเด่นนะเจ้าเจียงไฮก็มีข้าวเหลืองอุบไก่เจ้าที่จังหวัดวัดตากมีผัดเต้าเจี้ยวเมืองตากนะเจ้านครสวรรค์แกงเปรอะนางเหี่ยวจังหวัดน่านมีลาบปลาหมี่นะเจ้าพะเยามีตำกุ้งเมืองว้าวน่ากินพิจิตรมีแกงเยื่อใยไกรทองฮะชื่อนี้หรือว่าแกงหยวกกล้วยนั่นเองชื่อปั้นงามนะเจ้าพิจิตรแกงเยื่อใยไกรทองนะเจ้าหรือว่าถ้าบ้านเฮาอู้กับเมืองว่าแกงหยวกกล้วยนะเจ้าพิษณุโลกมีปลาตะเพียนต้มเค็มนะเจ้าเพชรบูรณ์มีน้ำพริกสนามรบเป็นจะได้น้ำพริกสนามรบน้องเก่งเคยไปอยู่เพชรบูรณ์มา 2-3 ปีเหมือนกันนะเจ้าโมโหเหมือนกันว่าน้ำพริกสนามรบมันเป็นจะได้ต้องทำเจ้าหมูตังเพชรบูรณ์ก่อนเมืองแป้เจ้าจังหวัดแพร่มีลาบขมเมืองแป้นะเจ้าเป็นเมนูเด่นส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีข่างปองเต๊กเบิ่งนะเจ้าข่างปองเต๊กเบิ่งที่ลำปางมีขนมปาดบะเก่าพื้นถิ่นเมืองลำปางนะเจ้าลำปูนมียำผักกาดนาสุโขทัยมีนอกหม้อไก่บ้านนะเจ้าแล้วก็อุตรดิตถ์มียำกล้วยแค่นะเจ้าเปิ้นบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยเหมาะขนาดคุณผู้ฟังจะเหมาะจะลำสักโมงใดนี่มันต้องได้สัมผัสเอาคนเดียวเนาะขนาดขนมเปียงขนมลิ้นหมาของเมืองเชียงใหม่นี่ป้นบอกว่าลำกันนะเจ้าแต่ว่ามันก็ค่อนข้างถ้าจะเสาะหากินยากแต่พอมาเป็น1เมนู1จังหวัด1เมนูที่เชิดชูอาหารถิ่นได้รับรางวัลนี้แล้วเนี่ยมันคงจะมีให้เราได้หันหน้าขึ้นนะเจ้าหรือว่าจะมีให้เราได้มีโอกาสได้จิ้มหน้าขึ้นนะเจ้าขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาของจังหวัดอื่นเนี่ยเฮายังบ่อู้ถึงนะเจ้าบางท่านนี่ได้จิ้มทุกเมนูที่น้องเก่งอู้มาแล้วนะเจ้านอกในส่วนของภาคเหนือเนาะที่ได้รับการเชิดชูเมนูเหล่านี้นะเจ้าเอาเป็นว่าน้องเก่งจะเซาะของเจียงใหม่ก่อนเลยก็แล้วกันขนมเปียงหรือว่าขนมลิ้นหมามีขายตั้งใดบอกกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังมีขายตั้งใดบอกกันได้เนอหรือว่าไผ่ที่อยู่ใกล้ตัวนี่ก็สามารถส่งมาให้น้องเก่งจิมได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงม่วนๆกันต่อเนาะมีคุณผู้ฟังขอเพลงอย่างนางฟ้าลืมดอยเดี๋ยวเนอเจ้าเนาะรายการมันโซดอ่ะคุณผู้ฟังรายการมันโซดอ่ะมันก็เลยจะต้องเซาะกันสดๆหน่อยไอ้นัทกิตติสารนางฟ้าลืมดอยซอปะพอดีคุณผู้ฟังเจ้าฟังเพลงของไอ้นัทกิตติสารไปกันเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานจากศิลปินไม้เมืองเจ้างานเพลงประกอบภาพยนตร์ชุดส้มปล่อยนะเจ้ากับเพลงที่มีชื่อว่าไม่เคยหรือว่าบอกเกยนะเจ้าเป็นงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งงานเพลงม่วนๆนะเจ้าที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าอยู่เป็นคู่เป็นกิมกับคุณผู้ฟังยามแรงเนาะแรงๆค่ำๆเลิกการเลิกงานนะเจ้าก็ฟังเพลงไปด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้มีข่าวสารที่จะได้นำมาอู้มาจากกันนะเจ้าในเรื่องของปภ.แจ้ง39จังหวัดภาคเหนืออีสานภาคกลางคือเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดนะเจ้าเฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงนะเจ้าในช่วงเวลาเดียวกันก็คือ18จนถึง21สิงหาคมเจ้าซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิ้นมีการแจ้งเตือน39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังส่วนภาคใต้ก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตเจ้าเฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมโดยเปิ้นได้มีการจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าเพื่อที่จะเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยนะเจ้าโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมบ่อยรวมถึงเร่งระบายน้ำออกเพื่อที่จะลดผลกระทบเพื่อได้นักที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนเพื่อประชาชนได้ทราบกันล่วงหน้าตัวนะเจ้าแล้วก็คือปฏิบัติตามคำแนะนำของต่างราชการนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็มีการประกาศคือเฝ้าระวังอย่างเช่นของพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือเฮา17จังหวัดเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟัง17จังหวัดภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแป้น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังเพราะนั้นเฮาก็ถึงแม้ว่าบางพื้นที่ฝนจะทิ้งช่วงไปเนาะคุณผู้ฟังแต่เราก็ยังคงบ่ประมาทนะเจ้าเราก็ยังบ่ประมาทที่จะได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในเรื่องของลมของฝนนะเจ้าเนาะเราก็ยังสามารถที่จะติดตามกันต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะเจ้าให้เกิดความมั่นใจให้เกิดความสบายใจนะเจ้าแล้วก็ทันท่วงทีคุณผู้ฟังมันติดตามดูประกาศนะเจ้าฟังประกาศฟังท้องถิ่นพื้นที่เปิ้นได้ประกาศแจ้งเตือนภัยมาเฮาก็ต้องเจือนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจือไว้ป้องกันไว้มันบ่เสียหายเจ้าแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แล้วมันได้กะเนี่ยก็คือมันก็คงจะเสียหายบ่น้อยนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าถือว่าเป็นชั่วโมงการผ่อนคลายความเครียดอยู่เป็นกู้ในการเติมพลังมื้อแรงกินเข้าแรงไปด้วยกันเจ้าฟังเพลงไปด้วยกันกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

แค่คนคุยนะเจ้าวันใดจัดรายการแล้วไม่ได้เปิดเพลงนี้นี่มันตึงเหมือนจะมันจะขาดไปสักอย่างนึงเนาะคุณผู้ฟังน้องเก่งว่ามันเป็นเพลงที่เปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อนะคุณผู้ฟังจะเบื่อหรือเปล่าคุณผู้ฟังจะมีไข่ก้ายก่อนนะเจ้าสำหรับงานเพลงม้วนๆเพลงนี้ฟังสบายๆเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังยามแรงเจ้ากินข้าวแรงกันไปฟังเพลงกันไปหรือว่าพักผ่อนเอนหลังฟังเพลงกันแล้วก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำแล้วก็ได้ทำนะเจ้าคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้กันแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามหาฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันได้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงถึงแม้ว่าตอนนี้วันนี้หมดเวลากันไปวันพุธปิ๊กมาปากันใหม่ได้เจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามนะเจ้าอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาเนาะถึงแม้ว่าจะมีตำหนิติชมกันพ้องเจ้าก็ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าวันพรุ่งนี้เฮาปิ๊กมาปากันใหม่คุณผู้ฟังบ่ดีลืมดูแลสุขภาพร่างกายพื้นที่ใดมีฝนตกก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่แรงวันพุธสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AIอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ7ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ60ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
6: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราฟอร์แคสต์ไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
5: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธาร รวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
2: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตะลิงพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
7: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้ก็จะขอให้ปิดไปก่อนครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
2: ๆขนาดพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็รอติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีผ พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
8: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ ThaiD นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริต

0: ระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจากสามแยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอใ ให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะนั้นจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎรพระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายันทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายันไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายันแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยกาหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยกาอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระอุระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศจรรย์ตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหาและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายันแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วยมีผมเผ่ารุงรัง ร้องไห้คร่ำครวญต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายัญแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายัญแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายัญส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายัญประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทัดศิลป์ปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกคอรณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมย์ใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วยังไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายัญด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายัญพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายัญแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลคันอย่างดีจนลูกเกิดมาแต่พระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกบูชายัญ ขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายันเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเผอว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพี่ไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายันด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายันด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่โดยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานช่วยพระสวามีว่าขันธหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทันพระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้ อย่าได้ฆ่าลูกผู้ไม่คิดร้ายต่อตัวเองเจ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ขว้างปาขันทหาและปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันทหาและพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้พวกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกิณีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมกขลนะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายัญนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยหนงลักสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒคณะมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหัพพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบล นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย เวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งจันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาองค์ความรู้และพื้นที่ต้นแบบเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติสู่คนรุ่นหลังสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนางานศิลปาชีพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบปานนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
4: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยรื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลเสด็จพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
6: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเล เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พายุมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพายุต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพายุอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุทฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
7: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสารแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกำลังสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544

0: ในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ1ถึง3จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
2: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เราไปต่อ
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มB 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ผานิชคาดนาครายงาน
1: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา20 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและ

0: จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไอแบงค์กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตรไอแบงค์ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ไอแบงค์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026-2027หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Elite หรือ ACL 2ก็ตาม
1: เราก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
0: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
4: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซ
3: ีย
5: น
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ย ว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
10: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
10: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 ถึง 3:00 นสวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับในช่วงนี้อาจจะต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนเป็นพิเศษกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่3แล้วนะครับในการแจ้งเตือนถึงเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม 2569โดยภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงข้อควรระวังในช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังในท่านที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกไปเราได้รับผลกระทบกันตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่21 สิงหาคม 2569กันเลยทีเดียวช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อมูลข่าวสารจากในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7 ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่18-21 สิงหาคม 2569สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสำรวจมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านรายการปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI ตอบโจทย์ประชาชนในยุค AIจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องด้วยแผนปฏิบัติการต่อยอดศักยภาพเมืองในระดับสากลสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
7: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
7: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเตย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหร ทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่1ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสาร 2. เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่สำคัญ 3. บริหารจัดการน้ำควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัยรวมถึงการกักเก็บไว้ช่วงหน้าแล้ง 4. กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝ่ายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่อง 5. ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง 6. เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 7. หากเกิดสาธารณภัยให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทันทีทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงน้ำไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัดไปต่อกันที่สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่โรงแรมดีเอ็มเพลสอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเอกพงษ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือพร้อมด้วยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการนักวิชาการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมงานผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การบรรยายปลดล็อกภาคเหนือ6ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการเสวนาหัวข้อ Silver Economic ภาคเหนือจากความท้าทายสู่โอกาสและภาคเหนือสูงวัยที่สุดในไทยแล้วเราจะอยู่กันอย่างไร
12: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ได้ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านรายการปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI ตอบโจทย์ประชาชนในยุค AI ที่ห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรายการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ในหัวข้อ Creative Note ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI เพื่อพัฒนาแนวคิดบุคลิกภาพและทักษะในการผลิตรายการผ่านสื่อหลักและสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการผลิตรายการอย่างมืออาชีพโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวน60คนเข้าร่วมระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2569ณห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายปรเมศผาทองครีเอทีฟผู้ก่อตั้งเพจ Insight ล้านนาที่โด่งดังจากการเล่าเรื่องวิถีชีวิตความหลากหลายและวัฒนธรรมของคนเมืองด้วยคำเมืองสร้างภาพจำใหม่ให้คนเหนือในยุคปัจจุบันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาทิ TikTok และ YouTube มาให้ความรู้ในหัวข้อ Creative Note ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI และนายสุรพลเจียตระกูลหรืออาจารย์กอล์ฟวิทยากรมากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี AI และตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมสื่อใหม่มาให้ความรู้ในหัวข้อการยกระดับงานรายการและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพด้วย AI ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตรายการและสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านเทคนิคการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ผสานกับศิลปะการพูดและจังหวะการสนทนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนรายการวิทยุและสื่อดิจิทัลให้น่าติดตามและตอบโจทย์ประชาชนในยุค AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องด้วยแผนปฏิบัติการต่อยอดศักยภาพเมืองในระดับสากลเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
13: ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2569ที่โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องแต่ละแห่งรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพหลากหลายด้านและมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนต่อยอดศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาจังหวัดทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังที่จะนำผลสรุปของการประชุมตลอดจนข้อเสนอแนะในทุกมิติไปจัดทำแผนปฏิบัติการสู่การขับเคลื่อนที่มีเป้าหมายชัดเจนเชื่อมโยงศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
12: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
13: ค่ะ าสู่ช่วงรอบรัวทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะปาไปอุจากันในพื้นที่ของอำเภอหางดงเจ้าไปปากับอ้ายอุเทนดีคำปวนอปมช.ของอำเภอหางดงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
14: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับครับพื้นที่หางดงมีข่าวสารนำฝากคุณผู้ฟังนะครับกับกิจกรรมที่จะขึ้นในอำเภอหางดงห่วงระหว่างวันที่21จนถึง28เดือนสิงหาคมนี้นะครับเป็นงานซอฟต์พาวเวอร์ครั้งที่3นะครับที่จะขึ้นในพื้นที่อาลานกิจกรรมข้างโรงเรียนหางดงราชอุปถัมภ์นะครับก็จะมีทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับคือพี่น้องประชาชนได้มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงของสภาวะเศรษฐกิจนี้นะครับเนาะแล้วก็มีในเรื่องของภาคกิจกรรมภาคบันเทิงนะครับมีศิลปินนักร้องนะครับมาทำการแสดงนะครับในกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่23นะครับที่จะมีศิลปินมาแสดงนะครับวันที่22นี่เป็นเริ่มจำหน่ายสินค้านะครับเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับครับทางอำเภอหางดงนะครับทางศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาเปิดคลินิกธนบัตรรับแลกธนบัตรชำรุดนะครับที่พื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหางดงนะครับทางเทศบาลตำบลหางดงนะครับได้ประสานกับทางศูนย์จัดการธนบัตรเชียงใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับที่มีธนบัตรชำรุดนะครับมีแบงค์ชำรุดนะครับทุกอาการนะครับที่สามารถนำไปใช้จับจ่ายใช้สอยใช้สินค้าซื้อสินค้าอย่างต่างๆได้นะครับเนาะกับลองนำธนบัตรของท่านนะครับไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คนะครับในวันพุธที่26สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเที่ยงวันนะครับที่ตลาดสดเทศบาลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับเนาะก็สามารถนำไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนนะครับกับด้วยอาการต่างๆแล้วว่าจะเป็นที่ขาดเก่าเน่าเปื่อยนะครับโดนไฟไหม้นะครับเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเนาะยินดีกับลองนำไปเพื่อแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยได้ต่อไปนะครับเนาะครับทางอำเภอหางดงนะครับท่านนายอำเภอหางดงท่านจักรินทร์ศิรินทร์ธนภูมิท่านนายอำเภอหางดงพร้อมทั้งท่านปลัดฝ่ายความมั่นคงนะครับอำเภอหางดงได้นำข้อสั่งการของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก่อดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนอย่างนี้นะครับเนาะกับในพื้นที่ของหางดงนะครับมักจะประสบกับปัญหาต่างๆนะครับในช่วงของฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่ของพื้นที่ที่สูงนะครับตำบลบ้านโป่งตำบลน้ำแห่นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาอุทกภัยบริเวณที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำปิงในหลายๆตำบล นะครับแล้วก็น้ำปัญหาว่าน้ำขังน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีข้อสั่งการนะครับเพื่อมีการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามแบบเผชิญเหตุที่เขาได้ฝึกซ้อมกันนะครับเน้นย้ำมาตรการต่างๆในการดำเนินงานนะครับทางอำเภอหางดงกับกำชับเพื่อกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางท้องที่นะครับทางปกครองกับนักผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นทางท้องถิ่นที่มีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสนับสนุนกำลังต่างๆนะครับในการเตรียมความพร้อมครับว่าจะเป็นการติดตามสภาพอากาศเป็นประจำนะครับสถานการณ์น้ำนะครับติดตามสภาพอากาศจากการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำตลอด24ชั่วโมงนะครับเนาะแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องของการแจ้งเตือนการเกิดฝนตกนักในพื้นที่ต่างๆนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรเครื่องจักรกลต่างๆนะครับกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเรื่องของเครื่องจักรกลหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆนะครับในการเตรียมความพร้อมคือปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีในขณะที่เกิดเหตุนะครับประกอบบริหารจัดการน้ำครับควบคุมดูแลระบายน้ำคือสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำนะครับจะพร่องน้ำไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ในช่วงที่ฝนยังมาตกหนักอย่างนี้เพื่อเตรียมรับน้ำถ้าเกิดในกรณีฝนตกหนักอย่างเช่นห่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีฝนตกหนักดัง ตั้งเหนือของจังหวัดเชียงใหม่เฮาก็จะเป็นในพื้นที่ของเชียงดาวแม่แตงนะครับส่งผลให้ระดับน้ำปิงนั้นสูงขึ้นนะครับกับพยายามระบายน้ำ

0: ผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570เพื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนาน

เรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
10: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
9: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
11: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันในยามค่ำคืนพร้อมทั้งหลากหลายเรื่องเล่าซึ่งเป็นกิจกรรมความน่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ในรอบวันนะครับรวมถึงกระแสสังคมอื่นๆครับเอียวสุรชัยก็นำมาฝากให้ได้ฟังกันนะครับตั้งแต่3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่17เดือนสิงหาคม2569ครับวันเวลาผ่านไปเร็วๆเหลือเกินครับโอ้โหมาถึงครึ่งเดือนสิงหาคมกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับอาตกรที่จะไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ฟังเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยมาพูดเรื่องของลักษณะอากาศทางบ้านเรากันก่อนนะครับโดยภาคเหนือบ้านเรานะครับจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่อาจจะตกสะสมในพื้นที่บ้านเราไปด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนของเรามีฟ้าฝนที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับต้องระวังกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงแถวๆด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือของเรากันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนมาทางทิศตะวันตกนะครับที่เตือนกันเนี่ยตอนนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างเช่นวันที่18สิงหาคมวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านแล้วก็ตากแทบทุกจังหวัดเลยเนาะแต่ไม่ได้เอ่ยถึงจังหวัดลำพูนแต่จังหวัดลำพูนก็มีโอกาสเกิดฝนตกนะครับส่วนวันที่19สิงหาคมมีครับมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับส่วนวันที่20แล้วก็21สิงหาคมก็จะเน้นมาทางโซนทิศตะวันตกทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแถวๆบ้านเราเนี่ยก็เตรียมรับกันนะครับตอนนี้ทุกภาคส่วนก็เฝ้าระวังนะครับเขาคาดการณ์กันล่วงหน้าเนี่ยก็สักประมาณวันที่20-21เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเตือนกันไว้ก่อนต้องระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับฝนตกเยอะนะครับหลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่อย่างเช่นวันก่อนนะครับรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ครับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะครับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยกระดับการดูแลพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงตกหนักมากนะครับช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็ออกประกาศโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีวิทยุสื่อสารไปยังแต่ละอำเภอรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับโดยผู้ว่ารัฐพลนรดีศรครับมีข้อสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุเน้นการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการติดตามสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับดูแนวโน้มต่างๆเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนในเขตเศรษฐกิจสำคัญก็จะต้องมีการเฝ้าระวังจัดการน้ำนะครับควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงต่างๆดูแลสถานที่ท่องเที่ยวจัดเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงหากเกิดสาธารณภัย

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอท็อปนะสินค้าโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับโอ้โหเข้าไปขายที่งานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับที่นนทบุรี Impact Arena เมืองทองธานีนะครับโอ้ขายดีมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเชียงใหม่ของเราเนี่ยขายสะสมได้ถึง 33,500,000 บาทโดยประมาณนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เขาได้นำผู้ประกอบการโอท็อปในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน117รายครับไปเข้าร่วมในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง16สิงหาคมถึงเมื่อวานนี้นะครับที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรีครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดนะค้าขายได้สะดวกได้มากขึ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายของรัฐบาลนะครับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตลอดทั้ง9วันได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในวันสุดท้ายของงานสามารถทำยอดได้ถึง 5,21,720 บาทครับก็ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสะสมตลอดการจัดงานรวมทั้งสิ้น 33,500,871 บาทครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับกับสินค้าโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่กอบโกยเงินเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้เป็นกอบเป็นกำนะครับสำหรับกลุ่มสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดได้แก่ประเภทบูธโซนต่างๆนะครับ 1,942,000 กว่าบาทครับและประเภทผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกาย 1,857,292 บาทโดยผู้ประกอบการที่สร้างยอดขายสะสมสูงสุดได้แก่ Hill Try House พิมพ์จุฑานะครับยอดจำหน่ายรวม 2,200,000 กว่าบาทนะครับจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปลายไทยเครื่องเงินแล้วก็ยอดจำหน่าย1,000,000กว่าบาทจากผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแล้วก็ลาเบเต้นะครับยอดจำหน่าย 800,000 กว่าบาทนะครับยอดจำหน่ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงความนิยมแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับที่คนให้ความสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็สามารถขายสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับท่านผู้ฟังครับยินดีด้วยนะครับกอบโกยรายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์พี่เมืองน้องนะครับหรือว่า Sister City มุ่งแปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติจริงต่อยอดศักยภาพเมืองระดับสากล นะครับเขาจัดที่โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่โดยผู้ว่ารัฐพลนราดิศรก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง Sister City นะครับของจังหวัดเชียงใหม่หลากหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับได้เข้าไปร่วมกันนะครับก็ถือว่าจะเป็นกลไกที่สำคัญนะจะเกิดเป็นความร่วมมือแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้ประสบการณ์ต่อยอดศักยภาพของแต่ละพื้นที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ผลไม้บ้านเราออกเยอะมากเลยนะครับลูกพลับเนี่ยนะลูกพลับนะครับช่วยกันอุดหนุนหน่อยก็แล้วกันครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญชวนสั่งซื้อลูกพลับพันซือโจนะครับหรือ P2 จากบ้านห้วยขมิ้นนะครับเขาบอกว่าพันนี้มันจะหวานกรอบสดใหม่นะครับเชิญชวนกันได้นะครับส่งมาจากตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีให้เลือก2แบบนะครับถุงใหญ่5กิโลกรัมเพียง115บาทนะครับแล้วก็แบบสุญญากาศครึ่งกิโลนะครับเพียง25บาทบรรจุครึ่งกิโลเนี่ยสัก 4-6 ลูกนะครับแล้วแต่ขนาดลูกนะ25บาทเองนะครับเชิญชวนกันได้นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัด500กิโลกรัมนะครับซื้อได้วันศุกร์ที่21สิงหาคมที่ตลาดเกษตรกรด้านหน้าโรงอาหารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วยกันอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรบนดอยสูงช่วยเกษตรกรไทยส่งต่อความสุขให้ทุกวันนะครับเชิญชวนกันนะครับเมื่อก่อนนี่ที่กุ้งล้นตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็นำกุ้งมาช่วยขายเนาะรอบนี้ลูกพลับล้นตลาดนะครับก็ช่วยกันบริโภคพืชผักผลไม้ไทยนะครับลูกพลับอร่อยพันซื้อโจนะครับเชิญชวนกันนะครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเขาได้มีการแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะ2568ภาคเหนือนะครับเป็นการให้ข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆนะครับสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและก็ภาคประชาสังคมสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้ในการกำหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรการบริหารจัดการบริการสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมจะจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568ในส่วนภูมิภาคอีก2ที่นะครับทางภาคอีสานแล้วก็ทางนุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชทางภาคใต้อีกนะครับมีหน่วยงานไปร่วมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจะได้นำผลของการสำรวจสัมมโนประชากรต่างๆไปใช้ประโยชน์ต่อไปข้างหน้านะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะครับมุ่งยกระดับ OTOP สู่มาตรฐานสากลนะครับผลการประกวดเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่สามารถคว้ารางวัลชมเชยประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนระดับประเทศมาครองได้นะครับสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ผลิตชุมชนแล้วก็เครือข่ายในการนำองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากก็แสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยมีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับหลากหลายเรื่องราวเพลงยุค 80-90 สลับสับเปลี่ยนกันไปพร้อมทั้งสิ่งที่เอี่ยวสุรชัยอยากจะพูดอยากจะเล่านะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเอี่ยวสุรชัยนะครับได้ไปร่วมในการติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เขาเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมที่สลวงเนี่ยนะครับซึ่งก็มีรองผู้ว่าบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพลเรือตรีศิลสมุทรปัญจนะครับจากสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์นะครับก็มีการร่วมในการสำรวจพื้นที่แล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังนะครับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนนะครับก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางนะครับปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่มากนะครับอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจหรือทำงานแล้วด้วยความไม่พร้อมต่างๆก็จะมีประมาณสัก 1,400-500 คนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้สรุปยอดนะครับเขาจะสรุปส่งท้ายกันสักสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ปรากฏว่านักศึกษาน้องๆ อาจจะมารับปริญญาไม่ค่อยมากนะครับเขาก็เลยจะมีการจัดรับพระราชทานปริญญาบัตร1วันนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายของวันที่18กันยายน2569นะครับที่หอประชุมทิพังกรรัศมีโชติตรงกับวันศุกร์นะครับใครมารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็อาจจะท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับยินดีกับน้องๆทุกๆคนนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมความพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เตรียมตัวมารับก็แล้วกันนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการจัดประชุมเดินหน้าป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับตรวจสอบธุรกิจคนต่างด้าวผิดกฎหมายบูรณาการจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอ้โหพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามนะครับกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะกลุ่มนอมินีทั้งหลายนะครับชาวต่างชาติที่มาถือครองที่ดินหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจในบ้านเรานะครับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับหรือมาประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายก่อให้เกิดเป็นความเดือดร้อนตอนนี้ทางรัฐบาลแล้วก็ทางจังหวัดเอาจริงเลยนะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็เป็นประธานในการประชุมนะครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเลยนะลงไปตรวจในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็หลายพื้นที่รวมถึงภาคอีสานด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมาที่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะมาสุ่มตรวจนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นนอมินีให้กับแรงงานต่างด้าวนะครับคนต่างด้าวต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะทำการลงพื้นที่ไปสุ่มไปตรวจนะครับแล้วก็จะดำเนินคดีนะครับถ้าทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะต้องมีโทษแหละนะครับท่านผู้ฟังครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสถิติการแจ้งความออนไลน์1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึง31กรกฎาคมมีจำนวน 1,163 เรื่องนะครับเข้าสู่กระบวนการดำเนินการแล้ว 7,600 กว่าเรื่องครับแล้วก็มีการสอบปากคำแล้ว 5,384 เรื่องการอายัดบัญชี 4,816 เรื่องนะครับออกหมายเรียก191เรื่องออกหมายจับ81เรื่องนะครับสารพัดสารเพเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเต
ือนกันไว้ให้ดีต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของบัญชีม้าเรื่องของการเป็นนอมินีทางด้านการเงินต่างๆก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้มันผิดกฎหมายถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นนะครับโดนดำเนินคดีกันไปด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยกันแล้วกันนะส่วนในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็น5โมงเมื่อตะกี้นี้นะครับเขามีการเปิดตัวกิจกรรมมูมันนะครับมูเตรูเนี่ยนะครับเดือนกันยายน2569เขาจะเป็นเดือนมูนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับสายศรัทธาสายประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆเนี่ยนะครับช่วงเย็นเมื่อกี้ท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนก็ไปเป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมมูมันนะครับของเชียงใหม่ของเรานะโดยมีนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็ไปร่วมกิจกรรมกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยงบของทางจังหวัดนี่แหละมุ่งสร้างขวัญและก็กำลังใจแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสเชิงศรัทธาสายมูนะครับควบคู่กับการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆนะเป็นลักษณะของกิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธานะครับเขาจะทำเป็นเล่มพาสปอร์ตหรือว่ามูพาสปอร์ตเนี่ยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับถ้าไปท่องเที่ยวแล้วไปสักการะแล้วเนี่ยประทับตราประจำพระธาตุต่างๆ25แห่งนะครับก็จะมีเหรียญโชคดีมอบให้นะครับทุกท่านครับเหรียญโชคดีมอบให้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายนนี้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารด้วยนะครับจะมีกิจกรรมตักบาตรโชติกาวันเสาร์ที่5เสาร์ที่12ที่19แล้วก็เสาร์ที่26กันยายนเวลา7โมงเช้านะครับก็เชิญชวนไปร่วมกันได้นะครับความน่าสนใจหลากหลายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้เวลาก็ไล่หลังมาทุกทีแล้วเนาะเอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลากันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการครับก็อยากจะให้ได้พักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับจบรายการแล้วใครจะฟังสวทต่อก็เชิญได้นะครับส่วนใครจะหลับพร้อมกับเอี่ยวสุรชัย ก็จะได้ลาไปพร้อมๆกันนะครับวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับที่บ้านเราอาจจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านร่องมรสุมก็คือร่องฝนนั่นแหละนะครับอาจจะมาพาดผ่านแถวๆบ้านเราก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มเข้าทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือกันก่อนนะครับทางเชียงรายทางน่านทางพะเยานะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนมาที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับสทนชรวมถึงปภเขาก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะแทบทุกจังหวัดของภาคเหนือของเราเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงตอนนี้รัฐบาลรุกปราบภัยออนไลน์นะครับสกัดเรื่องของบัญชีม้าคริปโตแล้วกว่า 62,500 กว่าบัญชีนะครับประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาการแอบอ้างผลตอบแทนสูงๆต่างๆนะเพราะว่าโดนหลอกกันมาเยอะแล้วนะครับหากพบว่ามีการชักชวนการลงทุนที่มันน่าสงสัยสามารถสอบถามแล้วก็แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนนะครับ1207 1207กด22นะครับเขาจะมีการตรวจสอบให้นะครับจะได้ปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับเอาละครับเวลาหมดเวลานะพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ตอน 3:00 ค่อยกลับมาติดตามกันใหม่เอียวสุรชัยลาบกันไปก่อนนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
0: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบคลายมส์เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบคลาสซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไว้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน2489นั่นก็คือเพลงแสงเทียนและถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยคือแสงเทียนทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าให้นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนหรือ Candlelight Bluesจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คือแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงของวงกลุ่มโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีเป็นระยะนะคะในคืนวันนี้เราจะหยิบเพลงที่บรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากกลมโฆษณาการเป็นกลมประชาสัมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม2495นะคะเริ่มด้วยเพลงดอกไม้เวียงเหนือสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อต่อได้คู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเวทและเพลงราตรีคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นบรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและถือเป็นการบันทึกของกลุ่มโฆษณาการยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะอีกสามเพลงก็เช่นกันเริ่มด้วยเสียงของคุณจันทนาโอปยวาทเธอกับฉันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณวินัยจะต่อได้เพลงเงาอโศกคุณสุรัตน์ภุกขเวทและครูเวทประพันธ์และคุณสุปณีภุกสมบุญค่ะในเพลงชีวิตกับความสุขคุณสุรัตน์ภุกขเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกลุ่มโฆษณาการและเป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

วันนี้เราฟังเพลงที่บันทึกโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะผ่านมา2ชุดแล้วชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณมัทนาโมรกุลเสียงเทียนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบเชียงใหม่จากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะเริ่มด้วยเพลงเสียงเทียน

ฟังสุนทรภรณ์ในเพลงศึกในอกคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองและสุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งคือพรานไพรครูเอื้อประภัยเพลงผสมและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยเพลงลมโชยโดยคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติคำร้องเป็นของหม่อมราชวงศ์กุสตินทร์สนิทวงศ์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

แผ่นตราคนเบียร์ซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงกลมโฆษณาการเราฟังกันไปหลายชุดแล้วก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงสงครามเพศโดยคุณมัทนามุลกุลศิลปินแห่งชาติและคุณจันทนาโอบายวาทอีกหน้าหนึ่งของสงครามเพศก็คือผู้หญิงหน้าเรอสุนทรภรณ์และคุณวินัยขับร้องทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม
3: สัมพันธ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า

0: อบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
2: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกร.เพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร. อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้ช่องจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
3: ายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ทับ2569หน้าสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
4: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชายชาญทหารไทยคืนวันนี้ฟังคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณโฉมฉายอรุณฉานแห่งวงกลมประชาสัมพันธ์ขับร้องคู่กันนะคะคำร้องโดยท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงชายชาญทหารไทยผลงานของท่านผู้หญิงพึงจิตและท่านผู้หญิงพวงร้อยนะคะขับร้องโดยคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณชมฉายอรุณฉานบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ต่อด้วยเพลงใจเจ้าเอ๋ยโดยคุณบุญทรงเหราบัตรค่ะจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องราชมนูปี2479

พลงที่จบไปนั้นคือใจเจ้าเอ๋ยจากละครเรื่องราชมนูปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยคุณบุญทรงเหราบัตรในช่วงต่อไปฟังเพลงในฝันเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480ขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาริยางกูลอีกเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคือเพลงโบขาวคุณวิสุตตาสานเสนบันทึกเสียงนะคะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคลและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ค่ะและขับร้องในปี2540

จบไปนั้นคือเพลงในฝันและบัวขาวจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480เป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์เพลงในฝันขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาจารยางกูลและบัวขาวขับร้องโดยคุณวิสุตาสานเสนเมื่อปี2540ค่ะซึ่งในปีนั้นท่านผู้หญิงพวงร้อยกรุณามาควบคุมการบันทึกเสียงและเล่นเปียโนด้วยตัวท่านเองนะคะโดยเฉพาะเพลงบัวขาวนี้ก็ได้รับการยกย่องจากที่ประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่23-27ตุลาคม2522โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงของเอเชียจากจำนวนเพลง18ประเทศที่ส่งไปนะคะก็ถือเป็นเกียรติแก่ประเทศเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังคะท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2529นะคะท่านผู้หญิงพวงร้อยมีคู่ชีวิตคือนายเชียดอภัยวงศ์ท่านได้พบรักและเป็นคู่ครองก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากดนตรีและเพลงที่ท่านแต่งนะคะก็คือเมื่อปี2482ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนซึ่งเป็นพระพี่เขยของท่านได้ประพันธ์บทละครเรื่องจุดใต้ตำตอซึ่งละครเรื่องนี้จะแสดงในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในตอนปลายปีเพื่อจะเก็บเงินสำหรับเป็นทุนให้แก่ผู้ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะในละครเรื่องจุดใต้ตำตอนี้ก็จะมีเพลงประกอบถึง8เพลงด้วยกันโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยเป็นผู้ประพันธ์ทำนองทั้งหมดและหลังจากการแสดงละครจบลงก็มีงานเต้นรำนะคะระหว่างเต้นรำนายเชียดก็ร้องเพลงที่อยู่ในละครเรื่องจุดใต้ตำตอ2เพลงด้วยกันก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งท่านผู้หญิงเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

2เพลงที่จบไปนั้นก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งนายเชียดอภัยวงศ์ขับร้องขณะที่ลีลาดหลังจากจบละครเรื่องจุดใต้ตำต่อแล้วนะคะคำร้องเป็นของพระยาโกมารกุลมนตรีค่ะและทำนองเป็นของท่านผู้หญิงพวงร้อยเมื่อได้ฟัง2เพลงนี้จบแล้วนะคะท่านผู้หญิงก็ร้องตอบด้วยเพลงในละครเรื่องจุดใต้ตำตอคือชายในฝันทันที

พลงชายในฝันที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ร้องตอบนายเชียดอภัยวงศ์ค่ะและต่อมาทั้งสองท่านก็ร่วมชีวิตคู่กันและมีบุตรธิดารวม3คนนะคะสำหรับนายเชียดอภัยวงศ์เป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์วันนี้เราฟังเพลงผลงานของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพราะว่าวันที่17สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของท่านผู้หญิงค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อ17สิงหาคมปี2543นะคะคราวนี้เราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรักกันต่อเลยค่ะเพลงแรกจันเจ้าขาคุณฉลองสิมาเสถียรและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันเป็นผลงานของพรานบูนค่ะต่อได้ลอยลำพร่ำรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์และคุณพิทยาบุญรัตพันธ์ขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ความรักคุณอิสริยาคูประเสริฐและคุณอนุชิตนันทกว้างขับร้องค่ะคำร้องมาจากเรื่องเวนิสวานิชเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นจันเจ้าขาลอยลำพร่ำรักและความรักฟังสัญญารักสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณขวัญรวีกาญจนพลินบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2546ต่อได้เพลงครวญสวาทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเรือนหอรอรักคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันในปี2505เพลงนี้เกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์

จากกันคืนนี้ด้วยเพลงรักร่วมใจคุณรวงทองทองร่อนทมและคุณชรินทร์นันทนครสองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตะวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับในวันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเทศที่แสดงโดยหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิประภากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโศกเป็นเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับการที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราควรจะมาพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำอย่างไรขอเชิญรับฟัง
2: เราปฏิบัติธรรมมาเราก็ยังทำติดต่อกันมาเรื่อยๆโดยการฝึกสมาธิการทำจิตให้สงบเราจะเห็นว่าใจเราสงบลงไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจกำหนดพุทโธพุทโธไว้จิตใจของทุกท่านก็สงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนวันแรกอันนี้ถือว่าเรามาทำความดีให้กับตนเองใครทำแทนไม่ได้จิตเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วเราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปคือจิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้วุ่นวี่วุ่นวายใจเราสบายเมื่อใจสบายแล้วเราก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าฝึกวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบแล้วแต่ที่เราต้องทำต่อขึ้นไปอีกคือให้ทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราการที่เราพิจารณาตัวตนนี่เราจะเห็นว่าไม่เที่ยงตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงให้นับดูตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรื่อยมาจนคลอดออกจากครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมันไม่เที่ยงแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ก็เฒ่าขึ้นมาอีกเป็นยายเป็นตาต่อไปอายุ70 80ใกล้แล้ว ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันเที่ยงอยู่ไหมเราเกิดมามันเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไหมเรื่องมันเปลี่ยนแปลงยังไงเราลองพิจารณาดูเอาตัวของเรานี่แหละเป็นหลักให้นับดูตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็นึกว่าจะไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้นั่นเป็นเท่าเป็นฝุ่นไปแล้วนี่แหละนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราเห็นว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นอมตะมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายกันทุกคนนั่นแหละให้พยายามพิจารณาเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าใครยังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราคิดถึงความแก่ความตายไม่คิดเลยไม่คิดถึงความเกิดความแก่ความเก็บความตายเลยเกิดมายังไม่ได้อะไรบุญทานการกุศลสิ่งใดเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยไปสู่ความสุขหลังจากเราตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมคอยรู้ใจของเราว่าใจของเรามันไม่แก่ไม่เท่ามันไม่มีคำว่าตายใจนะมันเป็นอมตะกว่าจะถึงความตายก็ใช้เวลาหลายปีท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละในตัวตนของเรานี่เองตัวตนของเราเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราต้องแก้ไขใจของเราว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ลงไปว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เห็นเป็นจริงในอัตภาพตัวตนของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เดียวกิเลสไม่มีใจมันก็สบายถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่กิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่สบายแต่ถ้ากิเลสมันหมดแล้วอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สบายอันนี้แหละให้เราลองพิจารณาดูพิจารณาต่อไปว่าตัวตนอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บทุกข์เพราะตายถูกมดเราเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้ว แต่เราก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นความจริงจนมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ให้จิตของเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปพระนิพพานจิตนี่ส่วนตัวตนของเราก็เผาทิ้งถ้าไม่เผาก็ฝังไว้เนื้อหนังมังสาของเราก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำไปตามเรื่องของมันนี่แหละเหลือไว้แต่กระดูกกระดูกเลยถ้าไว้รวมๆกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกของใครพอเนื้อหนังมันเปื่อยมันเน่าไปหมดแล้วมันหลุดไปมันหมดแล้วนี่แหละให้เห็นชัดลงไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่าเจ็บนะมันก็เจ็บอย่าป่วยนะมันก็ป่วยอย่าตายนะมันก็ไม่ตายมันก็ตายให้พิจารณาให้ดีให้แก้ไขจิตใจของเรานี่แหละที่มันไม่เห็นทุกข์เมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางความยึดมั่นถือมั่นมันวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี่เกิดมาเป็นคนก็มีความเป็นไปอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละต่อไปก็เปลี่ยนไปหมดไม่เหลืออะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้ตั้งใจให้แน่วแน่ให้สามารถเห็นจริงว่าตัวของคนเรานี่เป็นอย่างที่อธิบายมานี่แหละทุกคนเหมือนกันหมดแต่ก่อนนี่คนเป็นโรคท้องอืดกินอาหารแล้วไม่ย่อยตายไม่มียารักษาต่างกันไหมในสมัยก่อนๆโน้นไม่มียารักษาเลยท้องอืดกินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยท้องมันก็อืดหายาอะไรแล้วมันรักษาก็ไม่ได้ไม่มียาอย่างปัจจุบันนี้มียาไหมโอ้ยไม่อดไม่อยากยาธาตุน้ำแดงยากระต่ายบินนู่นกินเข้าไปปุ๊บหายเลยปัจจุบันนี้เป็นไข้เป็นป่วยโรคโควิดหายาอะไรรักษาก็ไม่ได้พอใครเป็นเข้าแล้วก็รักษาหายาอะไรใส่ก็ไม่หายในที่สุดก็ต้องตายอีกร้อยปีข้างหน้านี่โอ้ยถือเป็นเรื่องธรรมดามียารักษาแต่ปัจจุบันไม่มียารักษา ก็ปรุงยาขึ้นมาเอาวิธีนั้นมาฉีดดูมาแก้ไขดูพอแก้กันไปได้บ้างนั่นมันเป็นอย่างนี้เอาจริงจริงร้อยปีข้างหน้านี่เขาหายาได้แล้วป่วยแบบนี้ปุ๊บเขายาให้กินให้ฉีดหายเนี่ยลองพิจารณาดูดินี่แหละความเปลี่ยนแปลงแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นขึ้นได้ทุกคนไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งนี่แหละให้เราพิจารณาให้ดีเราเกิดมาแล้วอย่าทิ้งความดีเอาความดีให้มากที่สุดถึงแม้เราจะแก่จะเท่าหรือเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เหมือนกันให้พยายามปฏิบัติธรรมให้หนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้มันหนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้ตั้งใจคำว่าวิปัสสนาก็คือให้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดพอมันเกิดแล้วเอามาพิจารณาดูตัวตนของเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นปั๊บลงไปเลยสบายเลยเห็นชัดเลยโอ้โหตัวตนของเรานี่เป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นี่ให้พิจารณาลงไปเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆเลยท่านเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตอนนี้เราก็เรียกว่าตัวตนของเราอยู่แต่หลังจากเราตายไปแล้วมันไม่มีตัวตนของเราเนี่ยมันจะหมดไปเขาต้องเอาเผาทิ้งไม่ว่าพระว่าโยมก็เหมือนกันหมดท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นธรรมะขึ้นมาในใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ละเอียดลงไปให้ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละพระองค์จึงออกบวชเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายพระองค์ก็เบื่อหน่ายจนออกบวชออกบวชก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตั้ง6 ปีแล้วนะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เคารพธรรมธรรมนั่นแหละทำให้เห็นวัฏสงสารอันนี้เป็นของที่เป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายนี่แหละเป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆ

เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะให้เราได้พิจารณาเห็นโทษของการเกิดมาเป็นคนถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเป็นคนนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ค่อยร่วงฟ้าร่วงไปหมดไปหมดไปก็ตายให้พิจารณาให้มันเห็นชัดหัดผมก็เป็นของไม่เที่ยงต้องตัดต้องแต่งอยู่ทุกเดือนนี่แหละขนก็ไม่ใช่ของเราเนื้อก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆอันนี้ไม่เป็นของเราสักอย่างเราจะยึดถือได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นของเราจริงๆสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นอะไรก็เห็นตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดลงไปเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายชัดเจนลงไปในตัวของเราในใจของเราความหลุดพ้นก็ไม่ใช่ตัวของเราหลุดพ้นนะใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นการปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยแหละเป็นผู้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็วางความยึดความถือไม่ยึดถือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบพยายามให้มันเห็นชอบในตัวของเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นจิตเราไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบแล้วจิตที่ยังไม่รู้แจ้งเราก็ได้ทำแล้วอันนี้ก็ให้หัดพิจารณากายอันนี้ว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเลยคือเห็นชอบหมดแต่เห็นชัดลงไปในตัวเราแล้วท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณายังไงเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพอมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจโอ้มันวางได้มันไม่ทุกข์มันไม่กังวลไม่วุ่นวี่วุ่นวายแม้เราใกล้จะตายถ้าเห็นธรรมแล้วไม่วุ่นวี่วุ่นวายเหมือนคนนอนหลับไปเลยนะมันเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในใจของเราพยายามแก้ไขเรื่อยๆพ
พิจารณาไปเรื่อยๆ

อดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าฮะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของสกปรกปฏิกูลให้พิจารณาลงไปอย่างนี้ผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลเล็บก็เป็นของปฏิกูลหนังก็เป็นของปฏิกูลเนื้อ

0: ท่านให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณากายเห็นของประสกโกปฏิกูลก็ได้หรือเห็นเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เราต้องพยายามทำไปเรื่อยแต่ว่าสมาธิมันได้ทุกคนแต่การรู้เห็นบรรลุมรรคผลมันต่างกันผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้มันต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวตนของเรานี่นี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้เห็นไม่เที่ยงในตัวตนของเราเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลในตัวของเราอันนั้นให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดพระอรหันต์ก็ไม่มีเรื่องมีงานอะไรหรอกมีจิตสงบไปแล้วใจมันสบายมันไม่วุ่นวายมันเป็นความสุขความสงบคอยพิจารณาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆที่เราคงจับหลักปฏิบัติได้แล้วให้พิจารณาตัวของเราให้ดีให้เห็นชัดตามเป็นจริงที่พุทธดังที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ให้ทำตามนั้นแล้วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญได้ไปตลอดรอดฟังถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่มีอะไรจะยึดถือเอาแล้วปล่อยวางได้หมดกิเลสก็หมดจากใจใจก็มีความสุขไม่วุ่นนี่วุ่นวายมีแต่ความสุขความสบายภายในใจที่ให้ฟังเพียงเท่านี้แหละให้นำไปพิจารณาที่นายเห็นชัดในใจวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นเราต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เราจึงจะไม่มีทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในกายไม่มีทุกข์ทุกอย่างมันวางได้หมดแล้วมันละได้หมดแล้วให้พยายามตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: เออผู้ใดที่ประกอบด้วยองค์คุณประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือเธอในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพ

0: กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่จะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นแต่นั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่จะพึงละได้ด้วยการงดเว้นแต่นั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นอินทรีย์ที่ถ้าเมื่อบุคคลไม่สำรวมแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องคับแค้นและรับร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านั้นมันเป็นเครื่องคับแค้นและรับร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นข้อนี้เป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรนั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะมันให้เกิดความอายเธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์ปรมาจารย์โดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนเดือดดัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราเธอพึงพิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะเกิดแต่ฤดูกาล และเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นอยู่แต่พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงบริโภคหยวกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งข้อนี้เป็นพระเมื่อบุคคลไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งตนั้นละได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งตนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อกลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งจะนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุหมาดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกและหลุมอุจจาระและงดเว้นในที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามเธอนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นจากเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธองดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลาย อันเป็นเรื่องขับแค้นแล้วเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดไปย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันจะเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เรียกว่ากิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งจากนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งฉะนั้นละได้แล้วด้วยการภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลประกอบด้วยองค์คุณ6ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อนนท์สาวกทั้งหลายพึงเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรู ไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของพระศาสดาไม่เงี่ยหูฟังไม่ฟังด้วยดีไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งคือจงใจทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาไปเสียอนนท์ชาวกอย่างนี้แหละชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องโดยความเป็นมิตรเลยอนนท์ส่วนสาวกทั้งหลายผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่จงใจที่ทำให้ผิดจากคำสั่งสอนอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยอานนท์ประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยก่อนนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานอนนท์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อที่ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อนนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เองแหละภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองค์คุณ11อย่างนี้ย่อมเหมาะสมที่ควรจะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณสิบเอ็ดอย่างอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคลียร์ไขขังเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะคนเลี้ยงโคเ ที่ประกอบด้วยองค์คุณ11อย่างนี้แลย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำกำไรให้เพิ่มได้ข้อนี้ฉันใดบุคคลที่ประกอบด้วยองค์คุณ11ประการนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้องค์คุณ11อย่างก็จะในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอยเกี่ยไก่ขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สูงขวัญเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเธอผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนี่แหละเรียกว่าผู้ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้คอยเคลียร์ไข่ขางเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมวินัยนี้อดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวกับกามความตรึกเกี่ยวกับความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวกับการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วและอดกลั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอผู้ที่คอยเกี่ยไข่ขางเป็นอย่างนี้แหละและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องฝึกใจให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตปาโสอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซและฟังพระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในการทำจิตประกอบด้วยที่ได้นำกันเทศของท่านหมายท่านฟังได้ฟังนั้นเพื่อจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทบอกสอนวิชาตามที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนเอาไว้เป็นสายเป็นทางดำเนินเป็นเส้นทางที่สืบเนื่องต่อไปมาจึงทุกๆปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จึงจัดให้มีวันบุรพาจารย์เพื่อที่จะระลึกถึงในข้อนี้โดยในปี2529นั้นก็จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เพราะว่าคนที่หาได้ยากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคนที่รู้คุณของคนอื่นคือกตัญญู และมีการแสดงออกคือกตเวทีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่หาได้ยากอยู่รวมถึงคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนคือบุปการีด้วยซึ่งในวันที่30ที่ทางมูลนิธิจัดให้มีงานวันบุรพาจารย์นั้นก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงก็จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นการที่เราบูชาคุณของครูบาอาจารย์ด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการบูชาด้วยการปฏิบัติโดยข้าพเจ้าก็จะเล่าประวัติของหลวงพ่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานั้นประมาณสัก20นาทีแล้วก็มานั่งสมาธิฟังเทศร่วมกันโดยงานของเรานั้นก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารที่อาคารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลท่านผู้ฟังสามารถมาได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆมาร่วมบุญกันมาปฏิบัติบูชากันระลึกถึงแล้วกระทำตอบแบบนี้จะเป็นการกระทำตอบเป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันได้ในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งขยายความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรของไทยในระดับสากล
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกหรือเอเปก2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มากกว่า152ล้านบาทโดยมีแผนเพิ่มบริการเฉพาะทางเช่นศูนย์เลสิกศูนย์ชะลอสายตาสั้นในเด็กและการผ่าตัดโรคจอตาควบคู่กับการขยายพื้นที่โดยย้ายที่ตั้งมายังอาคารศูนย์การแพทย์บางรักเขตสาทร คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้ประชาชนเขตเมืองทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ฟื้นสมรรถภาพทางการเห็นที่ครบวงจรแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกและยกระดับธนาคารกระจกตาเพื่อเป็นศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
10: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะขึ้นหักค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: เราก็ยังมีเวลาเจอกันอีกสักประมาณ1สัปดาห์นะ
0: ค่ะมีสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก
2: สัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นจะไม่เจอน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็จะหายแวบไปจากหน้าจอ
0: ไปพักหนึ่ง
2: ชั่วคราว1ปีนะ
0: ค
2: ะเดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามน้องพลอย ไปติดตามได้ที่บ้านส่วนตัวของน้องพลอยก็คือ
0: ช่อง TikTok เน
2: า
0: ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเจอกันบางทีถ้าไลค์ถ้าโพสอะไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรได้หมดเลยแต่อย่ากดโกรธอย่ากดรีพอร์ตแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน้องพลอยก็จะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะก็จะไปแบบอินเตอร์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะน้องพลอยจะไปเป็นดาวจรัสฟ้าที่ไหน
0: จะเป็นไม่เป็นดาวที่ไหนแล้วค่ะเป็นดาวที่นี่แหละเนาะแต่ว่าแค่ไปศึกษาต่อเฉยๆ
2: ใช่ไปเรียนต่อนะคะที่โซนยุโรปค่ะนะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะปี
0: แต่ยังมีเวลาเจอกันนะอาทิตย์หน้ายังอยู่จันทร์อังคารยังได้อยู่อีกสัปดาห์นึง
2: ติดตามก่อนนะติดตามกันก่อน
0: อย่าเพิ่งลืมกันนะ
2: ใช่ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลได้จาทรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรสิมพิทักษ์ค่ะส่วนช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะถ้าเป็นวิทยุก็ไปฟังที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานของเราไปประชุมกสทช.แล้วก็จะมีวิทยุชุมชนเข้ามาประชุมด้วยขอบคุณหลายๆจังหวัดนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาเราด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะตอนนี้นะคะที่เพจของข่าวยามเช้าเนี่ยขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาตอนนี้เพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง2นาทีคอมเมนต์นี่ประมาณ
2: 108,000
0: รัวมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ไว้รอได้เลยน
2: ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้ค่ะวันอังคารที่18แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่กบทันไหมคะฝนเนี่ยก็คือฝนราชการเลยตกหน
2: ัก
0: มากหมายถึงว่ากลับไปก่อนใช่ไหม
2: ทันฝนพอดีเลย
0: ค่ะฝนตกหนักมากเลยนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะเช้านี้เนี่ยเรามาติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะ18สิงหาคมเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะวันนี้เนี่ยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังระยะสั้นๆได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะในช่วง19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่2เมตรนะคะยังไงก็ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กช่วงนี้นะงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยออกใหม่น
2: ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงให้ระวังแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้หน่อยนะคะแล้วก็ติดตาม การประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.เซลบอร์ดแคสช่องทางต่างๆที่เขาเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะมาดูปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกไปแล้วว่าวันนี้ยังมีฝนอยู่นะในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะก็จะได้เตรียมรับมือได้ภาคเหนือ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกยังอยู่ในโซนที่ฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% มากันที่ภาคใต้อ่าวไทยค่ะฝนประมาณ 30% ลดลงแล้วนะคะส่วนอันดามันก็ลดลงค่ะ 40% ส่วนภาคกลางค่ะ 40% เช่นกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนั้นรวมไปถึงปริมณฑลวันนี้ 60% ฝนยังเยอะอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็จะได้รับมือได้นะคะว่าใครจะออกแต่ต้องทำใจเพราะว่าฝนเนี่ยจะชอบมาช่วงบ่ายๆเย็นๆ
0: ใช่คือแล้วยิ่งเวลาใกล้เลิกงานนะ 3-4 โมงอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตกแบบว่าตกมาเพื่อให้รถติดรอเราเลิกงานเลย
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: เมื่อวานเนี่ยแถวๆสะพานใหม่ตกตั้งแต่บ่าย 2 โมงจนถึงเย็นถึงค่ำเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ยิ่งยาวเลย
0: ยิ่งยาวเลยแล้วมันตกแบบว่าคือไม่ได้แรงขนาดนั้นนะพี่กบแต่ว่าตกแบบว่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอ่ะ
2: รวยรวยไม่รวยรวยจะว่ารินรินก็ไม่เชิงรินรินนะมันหนักกว่ารินรินน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: มันก็จะเม็ดหนากว่ารินรินแต่ว่าก็ไม่ได้แรง
2: ทำไมไม่มีใครบัญญัติสรรพนามนี้ไว้นะว่าปกติรินรินปลอยปลอยเราจะรู้แล้วหยิมหยิมเนา
0: ะ
2: ก็คือตกไม่หนักมากแต่ไอ้มากกว่ารินรินเนี่ยคืออะไร
0: บอกมาหน่อยนะคะ
2: บอกมาหน่อยบาง
0: จังหวัดอาจจะมีคำเรียกก็ได้นะ
2: ย
0: ังไงคุณผู้ฟังคอมเมนต์บอกเราได้ค่ะมาดูในพื้นที่ที่ถือว่าในทุกๆปีเราก็จะมีการได้ยินข่าวเนาะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการรับน้ำอยู่เหมือนกันนั่นก็คือที่อ่างทองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะคุณณทีมนตรีวัดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมีการมอบหมายนะคะให้หน่วยงานต่างๆนะพร้อมกับปภ.ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุม3อำเภอ3อำเภอก็คือที่อำเภอชัยโยเขตพื้นที่ตำบลหลักฟ้าแล้วก็มีอำเภอเมืองอ่างทองนะคะที่บริเวณโค้งประทูด้านหลังวัดอ่างทองวรวิหารค่ะแล้วก็ที่อำเภอป่าโมกนะคะป่าโมกก็จะเป็นพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมกรวมถึงตำบลผงเพงด้วยนะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะแล้วก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดเองค่ะกำชับให้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามระดับน้ำสภาพคันกั้นน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนะคะเตรียมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงให้ความสำคัญสูงสุดเลยเนี่ยอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่เรายังมีน้ำฝนใช้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องกักเก็บน้ำให้เต็มที่และที่สำคัญประหยัดน้ำนะคะคำนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าแล้งหน้าร้อนเท่านั้น
0: ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดแล้วก็ต้องช่วยกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของเรียกว่าข่าวดีแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้หลายๆคนก็อาจจะได้ไปชมบรรยากาศ
0: คือถ้าใครอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในแถบกรุงเทพแถวสะพานกรุงธนไปจนถึงวัดอรุณก็จะได้ชม
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะจำนวนทั้งหมด นี่ย 2,200 นายค่ะร่วมพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8นะคะก็อยู่ในเขตของบางพลัดกรุงเทพนี่แหละค่ะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้กล่าวมอบโอวาทนะคะแก่กำลังพลตอนหนึ่งนะคะว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นกำลังหลักที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้จัดการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติขอให้คณะกรรมการและกำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือซึ่งจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนตลอดการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในครั้งนี้เป็นการจัดขบวนที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดค่ะและจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในครั้งนี้นะคะก็จะใช้กำลังพลที่ได้ทราบไปแล้วนะคะก็คือ 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแล้วก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวทั้งสิ้นเนี่ย 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยจะไล่ถึงริ้วสายเป็นริ้วสายกลางซึ่งเป็นเรือสายสำคัญซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือประทับพระราชอาทแล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินและนอกจากนี้นะคะยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแสงเจ็ดด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งนะคะมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นนะคะเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์8ลำนะคะก็จะมีหลากหลายเรือแล้วก็ปิดท้ายริ้วในสายด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหล่าทองเป็นเรือคู่ชักนะคะมีริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำค่ะสำหรับการฝึกนะคะจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมาศในครั้งนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนที่จะมีพิธีจริงนะคะพระราชพิธีจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการซ้อมย่อย10ครั้งในช่วงตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเขาเริ่มซ้อมย่อยครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่กบครั้งแรก17สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีวันที่20 27สิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีวันที่3 8 17แล้วก็23กันยายนนะคะแล้วก็จะมี2 8 15 21 28ตุลาคมด้วยนะคะก็เป็นการซ้อมทั้งหมดนะคะก่อนจะมีวันพระราชพิธีจริงก็คือ6พฤศจิกายนค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยมีกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะคืออย่างที่บอกก็คือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งธนค่ะพี่กบบริเวณใต้สะพานพระราม8ส่วนสาธารณะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตรารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ส่วนถ้าใครอยู่ฝั่งพระนครค่ะที่สวนสันติชัยปราการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างได้เลยรับชมกันเขาจะฝึกซ้อมประมาณ าณ15นาฬิกานะคะที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะก็อย่างที่บอกไปมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะคะใครที่จะต้องสัญจรนะอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนใครที่จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปทำงานกลับบ้านต่างๆก็อาจจะต้องเช็ควันแล้วก็อาจจะต้องคำนวณหลีกเลี่ยงเส้นทางเผื่อมีการขอความร่วมมือปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวในเวลาที่เขาซ้อมจนเสร็จพิธีนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะ
2: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการเยือนที่ซิดนีย์เมื่อวานเนี้ยเดินทางเมื่อคืนนี้นะคะเดินทางถึงซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นทริปสำคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะไปสร้างโอกาสเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อคืนนี้ประมาณ22นาฬิกาก็คือประมาณ4ทุ่มซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของซิดนีย์ของออสเตรเลียเขาด้วยค่ะเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภารกิจของท่านเนี่ยก็คือ17เนาะ17 18 19 20นะคะโดยพิธีต้อนรับเนี่ยอย่างเป็นทางการก็จะจัดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้19สิงหาคมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลของออสเตรเลียค่ะส่วนในวันนี้18สิงหาคมท่านนายกจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะที่ Government House นะคะแล้วก็มีการปาฐกถาที่ที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียด้วยค่ะพร้อมกับการไปชุมนุมไทยนะคะไปพบปะผู้ชุมนุมไทยนะคะในย่านไทยทาวด้วยแล้วก็จะมีการหารือกับบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นั่นนะคะแคนว่า PTL Limited นะคะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะภารกิจของท่านก็คือท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมหารือกับภาคธุรกิจที่โรงแรมคราวซิดนีย์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของไทยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยหลังจากนั้นท่านก็เป็นธรรมเนียมนะคะไปที่นั่นก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปที่กรุงแคนเบอร์ราในเวลา 21:30 นเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องเขากับรายละเอียดนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จะไปกันที่สงขลานะคะก็มีการประชุมกันโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นคนกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ประชุมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็หารือ

0: เรื่องของผังจังหวัดนะคะว่าจะมีการปรับสีใหม่หรือว่าจะพัฒนาหรือจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่ารายได้ต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ำค่ะจึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็จะมีโครงการพัฒนาที่จะนะที่จะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนและให้สภาพัฒน์ค่ะไปศึกษาถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่โดยเป็นการนำมาต่อยอดใหม่นะคะที่สภาพัฒน์ไปสำรวจเรื่องของ SCA ซึ่งเหลือประเด็นที่ยังไม่มีการความลงความเห็นที่ตรงกันก็คือเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยปัจจุบันนี้มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันเกิดปัญหาคือว่า มีความแออัดเกิดขึ้นค่ะผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่กังวลว่าท่าเรือมันอาจจะไม่เพียงพอรองรับกับการขนส่งสินค้าไหมซึ่งท่าเรือสงขลานะคะไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้แล้วนะเพราะว่าความลึกที่จะขุดลอกเนี่ยเกินกว่า9เมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีปัญหาสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้นะซึ่งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมีการไปหาข้อมูลร่วมกับกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็จะนำไปให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยเอาไปศึกษาต่อส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนา5พื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นนะคะผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างไรคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเป็นตัวเลขออกมาแต่ที่นำเสนอมาส่วนใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนของภาครัฐก็คือเรื่องของการอนุมัติโครงการเท่านั้นแต่หลักใหญ่เลยเนี่ยคือเรื่องของผังเมืองเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมครม.สัญจรไปที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะมีความเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณปู่บุญมาสีมาศไปตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณปู่เตรียมไว้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวถ้าเราพูดเนี่ยเดี๋ยวจะซ้ำงานเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อนะ ให้พี่ปู่เป็นคนอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะ6:30 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
4: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
3: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
4: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
10: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรม ประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
11: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉย

0: 1205
1: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอันประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแต่สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัว สะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญแหละครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve อย่างเช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่าวาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่า ภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Factอัปเดตชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห่วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม 2,569 ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้วซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลักUniversal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยะสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับแล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่น ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์มาที่เพจข่าวยามเช้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่ะพี่ประภาสวัสดีนะคะพี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายฝนตกรัวๆครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่ตีคล้องร้องข่าวน้องชาตรีเช่นกันนะคะบอกว่าตื่นมาฟังแต่เช้าทุกวันเหมือนกัน
0: ขอบพระคุณค่ะคุณโกศลนะคะแฟนตัวยงบอกติดตามที่กาฬสินธุ์เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนไม่ตกครับ
1: คุณทันคุณลุงนะนะคะคุณนิดแซ่เจียคุณสมจิตนะคะพระรุ่งด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๋มคลองเตยคุณออสชุดคุณปิ่นนะคะคุณพ่อเฉลิมสุขค่ะคุณพ่อดิฉันเอง
0: ค่ะสวัสดีนะคะคุณปีชาคุณพี่สุพิษนะคะบอกชัดภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณค่ะคุณกิติการสวัสดีนะ
1: คะ
0: คุณคุณธดานะคะคุณวนิดาสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ส่งมาให้แบบรัวๆเลยคุณสมเหมือนคุณอธิการมาแล้วนะ
1: คะ
0: พี่พงศักดิ์ด้วยคุณสุชินพี่อูศรีทักทายทีมงานข่าวยามเช้านะคะแล้วก็พี่สมยศนะฟังจากมาบตะพุธนะคะ
1: พี่สมยศบอกว่าสวัสดีคุณกบและคุณแอลคุณแอลยังนอนอยู่เลยค่ะ
0: วันนี้เป็นคุณพลอยค่ะ
1: คุณพลอยนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงค่ะคุณอัชราด้วยนะคะฟังอยู่ที่เพชรบุรีทุกเช้าค่ะ
0: ค่ะพี่สุเทพแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากพ
1: ี่
0: โชคสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณทองหยดมาแล้วนะคะ
1: ค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวย้ำเช้านะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเตรียมเข้าไปฟังข่าวในช่วงภาคหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าเรียกน้ำเรียกน้ำย่อยเรียกต่ำความอยากผลไม้มาหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพลอยค่ะเชิญค่ะคุณพลอย
0: ย้อนกันเลยเนาะ
1: ย้อนกันเลยค่ะ
0: ไปดูมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยได้ทุกลุกเลยนะคะโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะคะจัดกิจกรรมขึ้น17-19สิงหาคมนะเพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเชื่อมโยงสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะรวมถึงรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะภายในงานเขาก็จะนำผลไม้สดแล้วก็สินค้าแปรรูปจากยะลาปัตตานีนราธิวาสเอาไปจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะพี่กบทุเรียนเมื่อกี้บอกอยากกินอยู่ทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็มีลองกองตันหยงมัดนะมีส้มโชกุนนะคะมีลูกหยีมีสลัดอินโดแล้วก็ลังแขด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที
1: ่ลังแขใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีส้มโอปูโก
0: ใช่
1: ไม่เคยได้ยินเลยนะนี่น่าไปลองนะ
0: ไปลองได้ค่ะ 17-19 สิงหาคมนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะไปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วงนี้หน้าผลไม้ของภาคใต้ไปหารับประทานกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่แต่ว่าต้องนั่งเครื่องไปนะสงขลา
0: ค่ะ
1: แต่ใครอยู่ในโซนนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวยามเช้าในวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันยามเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสร้างและทีม Facebook Live ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีโอมานหากขัดขวางการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับสิงคโปร์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะเริ่มปฏิบัติภารกิจในนครซิดนีย์ออสเตรเลียวันนี้โดยช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันโลวีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระของออสเตรเลียมีบทบาทด้านนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ออกแบบและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลียซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลก